0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
2: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า

0: แห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก็ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
1: จากท่านกกร.ทำงานของเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลเขาทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าอย่างเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
2: โครงการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาส เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมเรนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LBC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอรีนพรรณรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชาย อวีปอซึนแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตรกและอันนาผ่องฮาไทกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka at Hour Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนาม Suzuka Circuit ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569 โดยในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปรากรณำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปรากรณำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปรากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปรากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปรากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปรากรณำหรือเทวปรากรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปรากรณำหลายปรากรณำไว้เรียกว่าประชุมปรากรณำ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้ว
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงแบบพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนนึงก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
3: ค่ะ
4: นะครับก็ตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะบึงกาฬนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตอนออกขึ้นมาน่านอุตรดิตนะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังโรบินดิเวชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียบคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนที่ก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมมาถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะฮะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่สองนะครับภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่หนึ่งถึงสามตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
3: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้งสองพีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
4: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยคำว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทั้งอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ตรงจีนตอนใต้นะครับมันอาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีแต่โชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7แบบภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
3: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
4: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บในพื้นที่ก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าได้เขตชลประทานไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จะดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
4: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3 องศาไม่ควรจะอยู่ ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮีทสโตรกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงวันประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
6: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
5: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
7: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลากหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
5: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงานกร มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
8: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตและครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
7: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
8: ปัจจุบันเนี้ยพอเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคือ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
7: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
9: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียส จนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายทางโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 นภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้แนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากกล้องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
4: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากจังหวัดราชบุรีว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญ

0: เดือนหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
6: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
5: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
6: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
7: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าจำกันได้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักเพราะหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ้าปัญหาน้ำหนักน้อยนี่คงจะไม่มีแน่นอนคงจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมันจะมีวิธีการคุมกันได้อย่างไรกันนั้นเดี๋ยวจะมาพูด

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่น้ำหนักตัวนั้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงอายุที่40ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ค่อยๆขึ้นไปบางทีในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคนเราก็จะมีอาการอย่างหนึ่งคืออยากจะนอนอยากจะพักบางทีก็อยากจะหลับไปเลยแบบนั้นมันเป็นช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยมันจะมีการนอนมากกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกเอ็กเซอร์ไซส์กิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งไปนอนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักตัวนั้นสะสมได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูกันดีๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันดับเดียวเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้เลยว่าสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้หลายคนมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือการกินนี่แหละรับประทานอะไรต่างๆพวกนี้ทางผู้จัดให้เป็นอย่างเดียวเลยคือการกินไม่ว่าจะกินอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในการกินเท่านั้นที่จะทำให้น้ำหนักมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่เกินขนาดกินอาหารหวานกินอาหารที่มีไขมันมากพวกนี้แล้วเมื่อเราไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหน้าคอมและเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่กับคอมอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือทำงานพวกนี้ของบนโต๊ะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อว่าคงไม่มีอุปกรณ์การทำงานแน่นอนมันจะเป็นของกินเสียส่วนใหญ่อะอย่างน้อยก็มีชากาแฟใส่ในแก้วเอาไว้คอยดูดนี่แหละคือสิ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเช้าขึ้นมาทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนก็อาจจะออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำงานอ่ะก่อนที่จะเข้าไปทำงานแวะร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือร้านกาแฟสักนิดอย่างน้อยก็แก้ว2แก้วน่ะถือเข้าไปจะไปฝากใครก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีของตัวเอง1แก้วแล้วถามว่าในนั้นจะมีอะไรอ่ะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชามัทฉะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพร้อมอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่กินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละแก้วส่วนมากจะกินเป็นประจำและคนที่กินมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นคนทานพวกนี้ผู้ชายก็มีทานเหมือนกันแต่ส่วนมากจะทานกาแฟหรือไม่ก็มาทานกาแฟที่ทำงานพวกนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นจริงเช้าๆได้ทานเข้าไปเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้กินข้าวเลยหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำประเภทพวกนี้เข้าไปเมื่อทานบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการที่มีไขมันสะสมความหวานนั้นก็ทำให้อ้วนขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถามว่าทราบไหมทุกคนน่ะทราบกันหมดว่าทานพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเย็นไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทานใหม่มันก็พอช่วยได้แต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนก็รู้แต่มันอดไม่ได้จริงๆน่ะแหมบางทีว่าวันนี้จะอดแล้วนะพอเดินผ่านไปแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆก็อดไม่ได้เข้าไปซื้อกันแบบนั้นถ้าบางคนไม่ทานน้ำพวกนี้ก็น้ำอัดลมนี่แหละทานเข้าไปแบบนั้นมันก็จะมีน้ำตาลทานบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินข้าวกินอะไรที่หวานกินอะไรนอกเวลาเมื่อสะสมมากๆก็จะทำให้น้ำหนักอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขายังมีอะไรทำอยู่ตลอดการเดินการวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่บางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกระดูกอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยดีก็ส่วนใหญ่จะพักเสียมากกว่าไม่นั่งก็นอนกินเข้าไปก็ทำให้น้ำหนักนั้นพุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจไปแล้วที่บอกว่าให้ดูว่าตัวเรานั้นน้ำหนักตัวนั้นเกินหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้เดินก็รู้ไปไหนมาไหนจะนั่งนอนก็รู้ว่าน้ำหนักเราเป็นอย่างไรถ้ามีน้ำหนักเยอะทำอย่างไรล่ะก็แน่นอนต้องควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคอะไรมากมายถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยในวันข้างหน้าแก่ตัวลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไขมันเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหากับร่างกายของเราแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาควบคุมน้ำหนักจะควบคุมอย่างไรล่ะอย่างที่บอกนะครับมันเกี่ยวกับการกินเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยดูเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่และก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาก็จะกินแบบนั้นก็เลยทำให้น้ำหนักเกินหรือไม่บางทีก็มีการอ้วนลงพุงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการที่น้ำหนักจะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกี่ยวกับการกินนี่แหละที่จะต้องดูเป็นพิเศษเลยการกินนั้นถ้าเลือกกินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือเลี่ยงส่วนหนังส่วนที่เป็นไขมันนั่นแหละคือการถูกต้องอย่างที่สองก็คือเลือกอาหารที่ปรุงโดยการต้มนึ่งย่างเลี่ยงอาหารเกี่ยวกับการทอดใช้การต้มนึ่งย่างนี่แหละที่เรามากินดีกว่าอาหารทอดต่างๆพวกนั้นอย่างที่สามก็กินอาหารหลักให้ครบทุกมื้อบางคนก็เช้าไม่ได้กินบางคนก็กินแบบนั้นแบบนี้กินให้ครบไปเลยผักผลไม้ต่างๆกินทุกวันอะอย่างน้อยอย่างที่สี่ก็ดื่มนมบางคนนั้นชอบดื่มนมก็เลือกนมแบบธรรมชาติสูตรพร่องไขมันหรือไขมัน 0% แบบนี้หลีกเลี่ยงที่มีรสหวานหรือรสช็อกโกแลตพวกนี้อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือดื่มแบบรสผลไม้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่5เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆกาแฟเย็นนี่แหละที่บอกเอาไว้และอย่างที่6นั้นก็กินผลไม้สดดีกว่าประมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้หากต้องการดื่มน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ใช่ดื่มจากน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องอาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลได้อย่างที่7ก็คือว่าจำกัดการทานนี่แหละคือเวลากินอาหารเนี่ยก็ทานให้มันพอดีและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างที่8เนี่ยปรับพฤติกรรมการกินส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบกินจุกจิกกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนั่งอยู่ก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มากินอีกแล้วเรียกกันว่ากินกันอย่างหลากหลายก็เลี่ยงสักนิดนึงหรือลดมันลงสักหน่อยอย่างที่9ก็คือว่าหากกินสลัดผักสดเนี่ยไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดเนี่ยมันคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสลัดแบบเข้มข้นหรือครีมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้กินแบบใสมากกว่าและอย่างที่10เนี่ยหากเป็นคอกาแฟชาก็เลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือชาดำดีกว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือบางคนบอกอดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆละกันบางคนใช้นมข้นหวานก็อาจจะใช้น้อยนิดนึงใช้นมข้นจืดปนไปสักหน่อยครีมเทียมนี้ถ้าเลิกได้เลิกดีกว่าหรืออาจจะใส่น้อยลงอีกอย่างนึงก็คือวิปปิ้งครีมนี่แหละเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการเพิ่มน้ำหนักวิธีการที่จะรับประทานก็คือว่าถ้าอดไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงถ้าจะกินกาแฟก็เติมนมสดถ้าอยากกินครีมเทียมก็ใช้ชนิดไขมันต่ำพวกนั้นหรือนมพร่องมันเนยก็ได้และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน2ถ้วยต่อวันเพราะว่าถ้าดื่มมากไปก็กินพวกนั้นมากไปอีกด้วยอย่างที่11ก็ถือว่าสำคัญนะครับพวกผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักชนิดผงปรุงสำเร็จรูปหรือพวก3 in 1พวกนี้บางชนิดมีผลต่อการขับปัสสาวะหรือมีผลต่อการระบายทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียบางชนิดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นประสาทที่ออกฤทธิ์เร่งเผาผลาญทำให้หัวใจสั่นจึงควรตรวจดูส่วนประกอบที่ระบุไว้บนฉลากให้ละเอียดก่อนที่จะ
ตัดสินใจซื้อและอย่างที่12เนี่ยจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้เกิน1ส่วนต่อวันสำหรับผู้หญิงและก็2ส่วนต่อวันสำหรับผู้ชายนอกจากนี้ก็ระวังการกินพวกกับแก้มเพราะว่ากับแก้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารทอดมีแป้งมีไขมันหรือบางทีพวกแซ่บๆต่างๆต้มแซ่บพวกมีไขมันอยู่พวกเนี้ยคอสุรานั้นชอบกันดีเลยนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยและอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าใครที่รับประทานอาหารของหวานอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายดีที่สุดออกให้ทุกวันยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะช่วยในการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ที่สำคัญก็สำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาตรวจกันเอาไว้เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางสมาคมก็02-941-2320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแพงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนค่ะ

่านทางสถานีวิทยุในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนเวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น.เนื่องด้วยศาลจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์ให้ประชาชนได้รับภูมิปัญญาทางกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีในศาลรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อราชการศาลสำหรับในวันนี้ผมนายคารวานลอยทองตำแหน่งนิติกรชำนาญการส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยหัวข้อในสำหรับการประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการจ้างงานและวิถีชีวิตของประชาชนทำให้เกิดปัญหาการว่างงานอาชญากรรมและปัญหาสังคมก่อให้เกิดข้อพิพาททางแพ่งข้อพิพาทแรงงานและข้อพิพาททางอาญาเพิ่มขึ้นทำให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563โดยเพิ่มความในมาตรา20ตรีโดยส่งเสริมให้มีระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้มีข้อพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดีโดยคู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหากตกลงกันได้คู่กรณีก็อาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมได้ทันทีทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดีนอกจากนี้ได้ออกพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มากและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมาใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะครับคือ 1. บุคคลธรรมดาซึ่งอาจเป็นประชาชนรวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีหรือในฐานะทนายความ2. นิติบุคคล 3. ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลในข้อ1และข้อ2สำหรับประเภทของข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้นะครับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดทุนทรัพย์เช่นข้อพิพาทตามสัญญาซื้อขายให้เช่าทรัพย์เช่าซื้อละเมิดยืมค้ำประกันจำนำจำนองตั๋วเงินที่ดินขับไล่และข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิของสภาพบุคคลและข้อพิพาทแรงงานเช่นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนอกจากนี้ยังสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในคดีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเช่นคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เป็นต้นสำหรับช่องทางการยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 1. คู่กรณีสามารถยื่นคำร้องได้ตนเองที่ศาลที่มีเขตอำนาจหรือ 2. คู่กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้รับส่งพัสดุพันต่อศาลที่มีเขตอำนาจหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมได้แก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธุรการของศาลทำหน้าที่ตรวจรับคำร้องไกล่เกลี่ยประสานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยแต่งตั้งผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยรวมถึงให้บริการเขียนคำร้องตรวจสัญญาประนีประนอมยอมความและกำหนดวันเวลานัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งแจ้งสถานที่และอธิบายถึงวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้นให้แก่คู่กรณีทราบและบันทึกวันเวลานัดในสำนวนการให้บริการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาลยุติธรรม 1. คือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องรวมทั้งให้บริการเขียนคำร้องและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่าย
3. มีผู้ปฏิบัติงานประจำศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คู่กรณีภายใต้การกำกับดูแลของศาล 4. เมื่อคู่กรณีตกลงทำสัญญาปฏิบัติงานยอมความแล้วอาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมได้ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมีลำนี้ 1. การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องโดยคู่กรณีต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่มีเขตอำนาจณศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลหรือยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้คู่กรณีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและไม่มีค่าใช้จ่าย 2. ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยทำเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและผู้นอนอของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายละเอียดของข้อพิพาทพอสังเขปหรือใช้แบบพิมพ์ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดหากผู้ยื่นคำร้องได้รับมอบอำนาจจากคู่กรณีต้องแนบหนังสือมอบอำนาจด้วยการตรวจคำร้องและพิจารณาคำร้องของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจคำร้องว่าคำร้องที่ยื่นต่อศาลเป็นคำร้องที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลหรือไม่เนื้อหาในคำร้องและรายละเอียดของข้อพิพาทการลงลายมือชื่อของผู้ร้องในคำร้องครบถ้วนหรือไม่คำร้องดังกล่าวเคยได้รับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องหรือไม่หรือคู่กรณีเคยนำข้อพิพาทตามคำร้องไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลใดศาลหนึ่งแล้วโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ความในคดีนั้นแล้วหรือไม่แล้วรายงานให้ศาลทราบกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องได้รับมอบอำนาจจากคู่กรณีต้องมีสำเนาหนังสือมอบอำนาจหากพบข้อบกพร่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะแนะนำและดำเนินการให้ผู้ร้องแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ยื่นคำร้องส่วนกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องผิดเขตอำนาจศาลให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำตามสมควรเพื่อให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้เมื่อตรวจคำร้องครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเสนอคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาคำร้องในวันที่ยื่นคำร้องหรือในวันทำการถัดไปเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกรณีที่ผู้ร้องเป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งสำเนาคำร้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยใช้ซองปิดซองจดหมายปิดผนึกดวงตาไปรษณียากรที่ผู้ร้องจัดเตรียมไว้และให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งหรือโทรศัพท์สอบถามกรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญชวนโดยวิธีอื่นให้ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมกับสำเนาคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับภายใน15วันนับแต่วันส่งหรือโทรศัพท์สอบถามนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมสำเนาคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และให้คู่กรณีอีกฝ่ายตอบรับภายใน15วันนับแต่วันส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีคู่กรณีหลายคนเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเชิญชวนให้คู่กรณีทุกฝ่ายเมื่อเขากำหนดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยแล้วหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งตอบรับเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเจ้าหน้าที่จะประสานคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อกำหนดวันเวลาสถานที่ในการนัดไกล่เกลี่ยและวิธีการไกล่เกลี่ยโดยเร็วพร้อมทำแจ้งวันเวลานัดสถานที่ไกล่เกลี่ยให้แก่คู่กรณีทุกฝ่ายทราบในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบรับเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยภายในกำหนดให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความความสมัครใจของคู่กรณีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีหนึ่งที่คู่กรณีมีอิสระในการระงับข้อพิพาทฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสมัครใจและความยินยอมของคู่กรณีทุกฝ่ายเป็นสำคัญการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อได้กำหนดวันเวลาไกล่เกลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ที่เสนอศาลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ปรนีประนอมเมื่อศาลแต่งตั้งผู้ปรนีประนอมแล้วผู้ปรนีประนอมจะดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันและเวลานัดในการประชุมไกล่เกลี่ยคู่กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาควรเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเองหากคู่กรณีประสงค์จะมีทนายความมาด้วยในวันประชุมไกล่เกลี่ยก็สามารถทำได้ส่วนคู่กรณีที่เป็นนิติบุคคลควรแต่งตั้งตัวแทนที่มีอำนาจตัดสินใจและทำสัญญาปรนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเนื่องจากในวันประชุมไกล่เกลี่ยหากคู่กรณีตกลงกันได้คู่กรณีต้องลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญาปฏิปนอมยอมความด้วยตนเองเว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากศาลคู่กรณีสามารถตกลงกันได้โดยผู้ปฏิปนอมเสนอข้อตกลงหรือสัญญาปฏิปนอมยอมความต่อศาลเพื่อพิจารณาว่าข้อตกลงหรือสัญญาปฏิปนอมยอมความนั้นเป็นไปตามเจตนาของคู่กรณีตามหลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรมและไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่
หากข้อตกลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้คู่กรณีทำบันทึกข้อตกลงสัญญาเป็นแนวประนอมยอมความหากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันไม่ได้ผู้ประนีประนอมยอมความก็ยุติการไกล่เกลี่ยทางนี้คู่กรณีมีสิทธิ์ถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังจากเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วสัญญาเป็นนิประนอมยอมความเป็นสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ17มาตรา850ถึง852ซึ่งเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขึ้นไปซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีคนเดียวหรือหลายคนและจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้เป็นสัญญาระงับข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปกล่าวคือคู่สัญญาต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จสิ้นไปหากแม้เข้ากรณีตั้งใจทำสัญญาเป็นประนอมยอมความกันแต่ข้อความในสัญญาเป็นประนอมไม่เป็นการระงับข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปตามสัญญานั้นก็ไม่เป็นสัญญาเป็นประนอมยอมความตามกฎหมายเช่นกรณีบันทึกถ้อยคำเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์มีข้อความว่าโจทก์และจำเลยทั้ง4ตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทโดยไม่ได้ระบุว่าส่วนของเจ้าของรวมแต่ละคนมีแนวเขตตั้งแต่บริเวณใดถึงบริเวณใดจำนวนเนื้อที่เท่าใดเช่นนี้ไม่มีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทซึ่งจะมีอยู่หรือมีขึ้นให้เสร็จสิ้นไปโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันจึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850นอกจากนี้ในสัญญาเป็นประนอมยอมความจะต้องมีรายละเอียดข้อตกลงต่อกันแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินการปฏิบัติเพื่อการชำระหนี้วิธีการชำระหนี้อันจะทำให้ปราศจากข้อโต้แย้งจากกันอีกจึงจะถือว่าเป็นระงับข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปกรณีที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องตกลงแน่นอนโดยปราศจากการโต้แย้งเช่นยังต้องตกลงจำนวนค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลกันอีกเป็นต้นหรือเป็นเพียงการแสดงเจตนาเพื่อระงับข้อพิพาทแต่ฝ่ายเดียวอันเป็นเพียงเสนอเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นยังไม่มีการระงับข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปจึงยังไม่ถือว่าเป็นสัญญาปณิปนามยอมความเมื่อเป็นสัญญาปณิปนามยอมความและมีหลักฐานเป็นหนังสือหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญาคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องขอให้บังคับตามสัญญาปณิปนามยอมความได้แต่จะฟ้องตามมูลหนี้เดิมไม่ได้เพราะมูลหนี้เดิมระงับไปแล้วและเกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาปณิปนามยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา852สำหรับแบบของสัญญาปณิปนามยอมความสัญญาปณิปนามยอมความเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือลงลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญมิฉะนั้นจะฟ้องร้องมาครับคดีไม่ได้ฉะนั้นผู้ปณิปนามยอมความควรจัดให้คู่กรณีทำสัญญาปณิปนามยอมความก่อนที่จะยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามข้อตกลงของคู่กรณีและเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณิปนามยอมความหลักการสำคัญในการทำสัญญาปณิปนามยอมความ 1. คู่กรณีต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรม 2. คู่สัญญาต้องมีอำนาจในการทำสัญญา 3. วัตถุของสัญญาต้องไม่เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นการพ้นวิสัยหากวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาเป็นการต้องห้ามดังกล่าวจะส่งผลให้สัญญาปณิปนามยอมความเป็นโมฆะ 4.สัญญาปณิปนามยอมความต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง 5. สัญญาปณิปนามยอมความควรมีข้อตกลงว่าคู่สัญญาไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดอื่นนอกจากที่ตกลงข้างต้นอีก 6. สัญญาปณิปนามยอมความต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและพยานเป็นสำคัญผลของการทำสัญญาปณิปนามยอมความ 1.ทำให้การเรียกร้องซึ่งคู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ยอมสละสิ้นไปนั้นระงับสิ้นไปและทำให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญากล่าวคือสิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้เดิมเฉพาะที่สละเท่านั้นที่ระงับกรณีมูลหนี้เดิมมีสิทธิเรียกร้องหลายข้อสิทธิเรียกร้องข้อใดที่ไม่ได้สละย่อมไม่ระงับมูลหนี้เดิมจะระงับหรือไม่ระงับมีผลเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นเมื่อมูลหนี้เดิมระงับแล้วจะฟ้องร้องมาครับคดีตามมูลหนี้เดิมที่ระงับไม่ได้แต่ในกรณีที่สัญญาปณิปนามยอมความเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยเหตุใดมูลหนี้เดิมย่อมไม่ระงับข้อ2ทำให้คู่สัญญาได้สิทธิตาม
ที่แสดงในสัญญาไปในประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา852อายุความเกี่ยวกับสัญญาไปในประนอมยอมความโดยหลักสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยสัญญาไปในประนอมยอมความมีอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/32ทางนี้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเท่าใดนอกจากนี้อายุความฟ้องร้องคดีผิดสัญญาภายในประนอมยอมความเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปกล่าวคือในวันที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/12การขอให้ศาลพิพากษาตามข้อตกลงหรือสัญญาภายในประนอมยอมความเมื่อคู่กรณีทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาภายในประนอมยอมความแล้วในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลพิพากษาตามยอมคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องยื่นคำขออย่างช้าในวันที่ทำบันทึกข้อตกลงหรือทำสัญญาเป็นประนอมยอมความโดยแสดงเหตุผลความจำเป็นในการร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามข้อตกลงหรือสัญญาเป็นประนอมยอมความหากศาลเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่สมควรจะมีคำพิพากษาศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมไปในวันดังกล่าวก็ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่สมควรมีคำพิพากษาในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งยกคำขอเมื่อศาลมีคำพิพากษาตามยอมแล้วหากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามยอมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีอีกโดยการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะครับก็สามารถติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในวันเวลาราชการเป็นต้นไปสำหรับในวันนี้นะครับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้เพิ่มช่องทางการบริการแก่ทุกท่านที่มาติดต่อราชการศาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มช่องทางการรับบริการผ่านระบบ QR Code ดังนี้ 1. ท่านสามารถนัดหมายเข้าบริการล่วงหน้าผ่านระบบ QR Code ของศาลระบบศาลจังหวัดบุรีรัมย์เช่นขอตรวจสำนวนขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนการยื่นคำร้องคำขอต่างๆและขอประกันตัวเป็นต้นบริการที่2ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคดียืนยันวันนัดสืบพยานและนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องซึ่งทำให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลบริการที่3ท่านสามารถนัดไกล่เกลี่ยผ่านระบบ QR Code ได้สำหรับในวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าในวันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569หากคุณผู้ฟังมีข้อปัญหาข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในการติดต่อราชการของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีการแอบอ้างเรียกร้องเงินถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงด้วยประการอื่นโปรดแจ้งส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับในวันนี้ขอลาผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
6: นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service Online ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
7: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยว

0: รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เด้แก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

0: ดูแลร่างกายให้อบอุ่นเพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากกรมการสุขศึกษาวันนี้โชคดีมีน้องปุ้ยๆมาจัดรายการด้วยเนาะ1ชั่วโมงเต็มที่เราจะอยู่ด้วยกันดิฉันภูริมานกาญจนพรเมธีคุณใบพลูค่ะ
0: สวัสดีค่ะดิฉันปุ้ยๆอัชราพรมูลปลิวนะคะจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ก่อนที่จะฟังเรื่องราวจากทางรายการฟังเพลงกันก่อนดีกว่า

0: วันนี้น่าจะมาในเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนคงน่าจะหนีไม่พ้นพวกเจ้าโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังไหนๆก็มาแล้วมันเป็นความห่วงใยที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะเจ้าโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างปุ้ย
1: ค่ะก็สำหรับตัวโรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะท่านผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะท่านผู้ฟังคะที่มักจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะแต่จริงๆมันก็เกิดขึ้นทุกฤดูใช่ไหมพี่ใบภูนะคะซึ่งในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ไข้หวัดเนี่ยนะคะสองอย่างนี้จริงๆมันจะเป็นคนละอาการกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ขออภัยค่ะโรคไข้หวัดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่นะคะอาการก็จะมีไข้นะคะปวดศีรษะน้ำมูกไหลไอจามนะคะในรายที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็มักจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดนะคะแต่จะรุนแรงกว่านะคะแล้วก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะส่วนเรื่องของการรักษานะคะคุณหมอก็จะให้เรารับประทานยาลดไข้แล้วก็ต้องมีการเช็ดตัวนะคะเพื่อให้ไข้ลดค่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะ
0: เพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองให้ดีคุณผู้ฟังถ้ารักษาเจ้าโรคไข้หวัดไม่ได้เนี่ยโรคแทรกที่ขึ้นมาก็คือเจ้าโรคไข้หวัดอีกโรคนึงที่มากับอากาศแบบนี้ก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้าอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: ค่ะอาการก็จะถ่ายเหลวเป็นน้ำนะคะอาเจียนบางรายก็จะมีไข้ร่วมด้วยนะคะส่วนเรื่องของการรักษานั้นนะคะก็จะแนะนำให้รับประทานเป็นอาหารอ่อนร่วมกับจิบน้ำเกลือแร่นะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำค่ะถ้ามีมูกเลือดปนมากับอุจจาระนะคะอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็ง่ายๆแหละคุณผู้ฟังเราก็แค่ดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนาะอีกโรคนึงก็คือเจ้าโรคไข้หัด
1: ค่ะ
0: ไข้หัดนี่เป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะอาการก็จะมีน้ำมูกไอแห้งนะคะขออภัยค่ะแล้วก็มีไข้สูงนะคะแล้วก็จะเริ่มมีตุ่มใสๆขึ้นในปากตามบริเวณกระพุ้งแก้มนะคะการรักษาก็จะใช้ยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีการมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: อีกโรคนึงเลยก็แล้วกันเจ้าโรคปอดบวมล่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: ปอดบวมนะคะก็จะมีอาการคัดจมูกไอจามแล้วก็เสมหะมากนะคะแล้วก็จะมีอาการนึงเกิดขึ้นก็คือแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกค่ะส่วนการรักษานะคะก็แนะนำว่าถ้ามีอาการอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะก็ถือว่าถ้ายิ่งไปพบแพทย์เร็วนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงนะคะที่จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะ
0: และนี่แหละคุณผู้ฟังก็คือภัยสุขภาพที่เราไม่ควรมองข้ามเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เราเป็นอะไรกันเนี่ยพูดถูกพูดผิดกันไปใหญ่ละมันคล้ายๆสมองไปก่อนปากหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่า1อาการที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของอาการหนาวสั่นหลายๆคนเนี่ยมาโรงพยาบาลอาจจะมีอาการหนาวสั่นมาแต่ไม่ได้เป็นไข้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ

0: ค่ะคุณฟังครับวันนี้มาในเรื่องของเจ้าโรคที่มากับหน้าฝนแต่ยังมีอีกหนึ่งอาการเนี่ยที่คุณฟังหลายท่านถามเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของอาการหนาวสั่น
1: ค่ะ
0: อาการหนาวสั่นเนี่ยมันก็คือความรู้สึกเย็นๆที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนบางคนอาจจะรู้สึกหนาวสั่นตอนที่กล้ามเนื้อยืดแล้วก็หดตัวซ้ำๆหรือตอนที่เส้นเลือดในผิวหนังของเราเนี่ยมันหดตัวคุณฟังอาการหนาวสั่นสามารถเกิดขึ้นร่วมกับอาการไข้ได้สามารถเกิดขึ้นได้นานเป็นชั่วโมงหรืออาจมีระยะของอาการเนี่ยครั้งละหลายๆนาทีลองมาทราบสาเหตุชัดๆกันเลยว่าอาการหนาวสั่นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเอ่ย
2: ค่ะก็นะคะอาจจะเกิดจากเช่นการไปสัมผัสนะคะกับอากาศเย็นนะคะหรืออาจจะเกิดจากการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่อไปนี้นะคะก็จะได้แก่พวกภาวะกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบนะคะจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสนะคะหรืออาจจะเกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่นะคะเกิดจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะไซนัสอักเสบปอดอักเสบคออักเสบค่ะแล้วก็การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วก็การติดเชื้อมาลาเรียค่ะ
0: แล้วอาการหนาวสั่นแบบไหนปุ้ยๆที่เราต้องไปพบแพทย์เนี่ย
2: ค่ะก็ถ้ามีอาการหนาวสั่นนะคะแล้วก็เป็นไข้นะคะแล้วก็อาการอ่ะเหมือนมันยังไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะอย่างเช่นอาการอะไรบ้างเนาะก็จะมีอาการคอแข็งนะคะหายใจมีเสียงวีดนะคะไออย่างรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากค่ะมีอาการสับสนนะคะมีอาการเฉื่อยชามีอาการหงุดหงิดปวดท้องเจ็บแสบขณะปัสสาวะนะคะปัสสาวะบ่อยครั้งหรือไม่มีปัสสาวะมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อาการที่มีความไวต่อแสงจ้าผิดปกตินะคะ
0: แต่ถ้ากรณีที่เป็นเด็กคุณผู้ฟังก็ควรที่จะพาเด็กไปโรงพยาบาลทันทีถ้าเราพบอาการต่อไปนี้อย่างเช่นเด็กอายุน้อยกว่า3เดือนเนี่ยถ้าเป็นไข้เด็กอายุ 3-6 เดือนเป็นไข้มีอาการเสื่องซึมหรือว่าหงุดหงิดแล้วก็น้องๆที่อายุ 6-24 เดือนเนี่ยเป็นไข้นานเกิน1วันสุดท้ายก็คือเด็กที่มีอายุ 2-17 ปีถ้าเป็นไข้นานเกิน3วันเนี่ยแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยควรที่จะพาไปโรงพยาบาลทันทีเนาะทีนี้ถ้าเราไปถึงมือแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะวินิจฉัยอาการหนาวสั่นยังไงบ้างเอ่ย
2: ค่ะแพทย์เขาก็จะมีการซักประวัตินะคะมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเฉพาะอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูว่าอาการไข้ที่เป็นอยู่มันมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อแบคขอไปค่ะตัวเชื้อไวรัสหรือไม่นะคะก็จะอาจจะมีการเจาะเลือดนะคะรวมถึงการนำเลือดไปเพาะเชื้อนะคะการเพาะเชื้อจากเสมหะที่มาจากปอดแล้วก็หลอดลมค่ะหรือจะมีการตรวจปัสสาวะนะคะหรือการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่ามีภาวะปอดอักเสบมีภาวะวัณโรคปอดหรือว่าการติดเชื้ออื่นๆหรือไม่นะคะ
0: แล้วไอ้กรณีที่เกิดติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นพวกคออักเสบหรือปอดอักเสบเนี่ยแพทย์จะทำยังไงกับคนไข้บ้างเอ่ย
2: ค่ะกรณีนี้นะคะแพทย์ก็อาจจะสั่งยาปฏิชีวนะนะคะเพื่อใช้ในการรักษานั่นเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์โดยเร็วส่วนวิธีการดูแลรักษาอาการหนาวสั่นด้วยตนเองเนี่ยทำได้ไหมเอ่ย
2: ค่ะก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นหนักมากเนาะพี่ใบภูเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ทำให้เราสบายตัวขึ้นได้ดังนี้นะคะ
0: อย่างกรณีที่เราเป็นผู้ใหญ่
2: ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือถ้าเป็นไข้ไม่รุนแรงนะคะก็คืออุณหภูมิร่างกายเราไม่เกิน 38.6 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไม่มีอาการร้ายแรงอื่นๆนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์นะคะแค่ดูแลตัวเองด้วยวิธีตั้งต่อไปนี
0: ้ง่ายๆคุณผู้ฟังอย่างแรกก็คือเรื่องของการพักผ่อน
2: ค่ะ
0: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพักผ่อนมากกว่าออกไปข้างนอกแหละช่วงนี้เพราะว่าเงินในกระเป๋ามันอาจจะร่อยหรอเศรษฐกิจไม่ค่อยดี อย่างที่สองก็คือเรื่องของการดื่มน้ำมากๆตลอดทั้งวันห่มผ้าด้วยผ้าห่มหรือว่าเสื้อผ้าที่ไม่หนาจนเกินไปและที่สำคัญเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองมีไข้ไม่สบายเนี่ยก็ต้องเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหรือว่าอาบน้ำอุ่นให้ไข้มันลดและที่สำคัญกินยาสามัญประจำบ้านคุณผู้ฟังหรือยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาเนี่ยแหละเพื่อช่วยลดอาการบรรเทาอาการหนาวสั่นยาที่รู้จักก็คือยาอะไรเอ่ย
2: ก็จะมีพวกกลุ่มพาราเซตามอลนะคะแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นเด็กดูแลยังไงบ้างเอ่ย
2: ค่ะสำหรับเด็กๆนะคะวิธีการดูแลรักษานั้นนะคะจะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายนะคะแล้วก็ อาการอื่นๆที่เป็นร่วมด้วยนะคะโดยทั่วไปนะคะถ้าเด็กมีอุณหภูมิร่างกายระหว่าง 37.8 ถึง 38.9 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะก็จะให้รับประทานเป็นยาพาราเซตามอลชนิดเม็ดหรือชนิดน้ำตามที่ฉลากระบุไว้นะคะส่วนการดูแลอื่นๆก็จะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่นะคะก็จะมีการเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนั่นเองนะคะท่านผู้ฟัง
0: อาการหนาวสั่นคุณผู้ฟังเป็นอาการไข้หรือว่าสัญญาณบ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายเรานี่แหละถ้าดูแลตัวเองแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบพอๆก็แล้วกันเนา
2: ะ
0: เพราะว่าถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะมีอาการประสาทหลอนได้ส่วนในเด็กอายุ6ถึง5ปีเนี่ยอาจจะมีอาการชักจากไข้ได้ด้วยเนา
2: ะ
0: และนี่แหละก็เป็นความห่วงใยจากรายการเพื่อนสุขภาพค่ะและนี่ก็เป็นความห่วงใยจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะ

0: ค่ะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเสี่ยงต่ออาการป่วยแล้วโรคที่มันเกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าฝนอย่างเช่นเจ้าไข้หวัดเนี่ยถ้าไม่มีการป้องกันคุณฟังก็อาจจะกลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบโรคปอดบวมได้ดังนั้นนะคะถ้าอยากให้หนักฤดูฝนนี้นะคะสุขภาพดีไม่มีโรคก็ควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองด้วยวิธีดังต่อไปนี
1: ้ก็ช่วงนี้เนาะอากาศบ้านเรามันอาจจะเหมือนช่วงที่ฝนตกอากาศอาจจะเย็นลงใช่ไหมพี่ไปพูดหรือมีความชื้นใช่ไหมคะหรือวันที่ไม่มีฝนก็อากาศร้อนจัดนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากถึงทุกท่านนะคะเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าอย่างช่วงที่อากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเย็นก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดอันนี้ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการซักเสื้อผ้าที่มันอาจจะมีความอับชื้นอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้วิธีเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยอาจจะต้องเอาเสื้อผ้าไปร้านที่เขามีเครื่องอบเพื่อช่วยทำให้เสื้อผ้าของเรามัน
0: ใช่บางคนใส่มาเหม็นอับเนาะ
1: ใช่นะคะแล้วก็มันจะได้ช่วยขจัดพวกเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเด็กทารกนะคะที่ต้องรับประทานนมแม่เป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังคะคุณแม่ทั้งหลายเนาะที่อาจจะต้องให้นมลูกอะค่ะก็อาจจะต้องมีการดูแลนะคะสุขภาพตัวเองอย่างการออกกำลังกายอันนี้จะด้วยช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็การให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการปากแห้งแตกได้เพราะว่านมแม่มันจะมีน้ำเพียงพอนะคะแล้วก็ยังได้ให้ความรักกับลูกด้วยนะคะจากการให้ลูกเนี่ยนะคะดูดนมจากเต้าโดยตรงนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กค่ะพวกวิตามิน A วิตามิน C สูงพวกนี้นะคะแล้วก็เน้นโปรตีนจากปลาจากไก่หมูก็ต้องทานแบบที่มันไม่ติดมัน
0: เอาไม่ติดมันมันจะอร่อยเหรอ
1: ถ้าของทอดเป็นหมูติดมัน
0: นั่นไงเห็นไหมคุณผู้ฟังบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยร้านเนื้อย่างเต็มกับทุกร้านเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้60-40คุณผู้ฟังเขาพร้อมจ่ายตลอดเวลา
1: ใช่นะคะก็อาจจะต้องเลือกทานนิดนึงสำหรับเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ทานอาหารนะคะก็เน้นพวกผักผลไม้มากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะทานเป็นตัวน้ำเขาเรียกอะไรน้ำขิง
0: น้ำขิงร้อนๆ
1: นะคะนมพร่องไขมันนะคะก็อาจจะเอาไปอุ่นนะคะก่อนที่จะนำมาดื่มพวกถั่วเขียวต้มน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะขนมกล้วยขนมตาลที่เป็นแบบขนมที่ทำมาจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในบ้านเรานะคะแต่ก็ต้องระวังความหวานนะ
0: ถูกต้องเพราะถ้าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าถ้าหวานเมื่อไหร่ท่องไว้คุณฟังหวานตัดขา
1: ใช่นะคะหวานตัดขาจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยต้องเลือกนิดนึงแล้วก็ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะคือการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะบางคนชอบแบบเสียดายอาหารตอนเย็น
0: กินไม่หมดเก็บไว้
1: ซื้อมาตอนเช้าเก็บไว้มันเหลืออย่าลืมเอาเข้าตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะนำมารับประทานก็ต้องอุ่นร้อนนะคะท่านผู้ฟังอาจจะใช้เตาแก๊สหรือเตาไมโครเวฟก็ได้นะคะต้องผ่านความร้อนก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็การรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้งถ้าเกิดว่าเราต้องไปรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นๆนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากที่เราไปใช้ห้องน้ำค่ะ
0: แล้วที่สำคัญเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จำเป็นคุณผู้ฟังอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สัปดาห์ละ5วันก็แล้วกันเนาะวันละ30นาทีอาจจะใช้วิธีการเดินเร็วๆวิ่งเหยาะๆหรืออาจจะไปขี่จักรยานบางคนเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนอาจจะซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านก็ได้เนา
1: ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยเขาให้รักษาความชุ่มชื้นของผิวให้ดีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนบางคนเนี่ยออกจากบ้านหน้าร้อนเนี่ยโบครีมกันแดดมาเต็มพิกัดเลยแล้วพอออกมาอยู่แดดนานๆคุณผู้ฟังมันเยิ้มเหมือนหน้าฝนเลยเพราะฉะนั้นดูดีๆเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของดวงใจเนาะบางคนมาเจอกันแบบนัดครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยโอ้โหที่รักของฉันหน้าเยิ้มมาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะและที่สำคัญเรื่องของการดื่มน้ำ
1: ค่ะก็ต้องดื่มน้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะคะเป็นประจำวันละ6-8แก้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกมากนะคะถ้าเกิดว่าเราทำตามนี้รับรองนะคะว่าฤดูฝนปีนี้หรือไม่ว่าจะปีไหนๆนะคะเราก็จะผ่านไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแน่นอน
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาทราบกันเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวฝากประชาพันธ์ซึ่งในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีข่าวเยอะมากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของอาคารจอดรถเรื่องของการมาใช้บริการในโรงพยาบาลเอาทีละเรื่องดีกว่าเอาเรื่องของมิจฉาชีพกันก่อน
1: ใช่นะคะอันนี้ก็จริงๆมิจฉาชีพนะคะมันก็ไม่ได้มาแค่ทางโทรศัพท์เนาะทุกวันนี้
0: ใช่
1: นะคะก็ยังมีการระบาดอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟัง
0: เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเปลี่ยนคำเรียกใหม่เขาเรียกว่ามิจฉาอาชีพ
1: นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะท่านผู้ฟังทั้งในรูปแบบที่มาผ่านทางโทรศัพท์การโทรเข้ามา
0: ถูก
1: นะคะหนึ่งการโทรเข้ามาการส่งข้อความอะไรบางอย่างเข้ามานะคะคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินนู่นนี่นั่น อะไรก็ว่าไป
0: ถ้าคุณกดลิงก์นี้คุณจะได้เงินทันที200,000อะไรแบบนี
1: ้หรือแม้แต่ทาง LINE อะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเราอยากจะเตือนภัยไปถึงผู้ที่ใกล้เกษียณทุกท่านค่ะ
0: นั่นแหละนี่แหละกลุ่มเป้าหมาย
1: ใช่นะคะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าคุณแม่เพื่อนนะคะเขาแกใกล้จะเกษียณละทีนี้ก็อยู่ๆก็มีอย่างนี้แหละโทรเข้ามาจากกบข อยู่ๆโทรเข้ามา
0: ตื่นตาตื่นใจ
1: ใช่แล้วถามเรื่องแบบเงินเขาเรียกอะไรเงินในบัญชีเราหรือทรัพย์สินอะไรเรา
0: เขารู้หมดเลย
1: ใช่แล้วดีว่า มีลูกสาวเนาะเพื่อนก็แปลกใจดีว่าแม่น่ะบอกลูกสาวก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใกล้เกษียณนะคะช่วงนี้จะเนื้อหอมมากนะคะจะมีผู้ที
0: ่ใครๆก็รักก็หลงโดยเฉพาะมิจฉาชีพ
1: นะคะเขาโทรเข้ามาจริงๆนะคะก็อย่าเพิ่งรีบโอนอย่าเพิ่งแบบเอ้ยเขาบอกให้โอนไปบัญชีนี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันมีการถามอะไรที่มันดูเป็นเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินอสังหาหรือสังหาริมทรัพย์ที่มันดูผิดปกติอะค่ะก็อย่าคุยดีกว่านะคะเราไปคุยต่อหน้าดีกว่าอย่าคุยผ่านสายนะคะหรืออาจจะต้องซักอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อย่าคุยนานยิ่งคุยนานถ้าเป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาจะมีวิธีการคุยนะคะจนสุดท้ายอ่ะเราเผลอโอนเงินให้จริงเหมือนที่เราเห็นตามข่าวต่างๆนะคะอันนี้ฝากเตือนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เกษียณใกล้เกษียณทั้งหลายแล้วก็บุคคลทั่วไปก็โดนเหมือนกันนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะส่วนมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในโรงพยาบาลของเรานะคะ
0: พี่บังคูอันนี้ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุด
1: ใช่นะคะในรูปแบบต่างๆเนื่องจากว่าโรงพยาบาลมันเป็นที่สาธารณะนะคะเป็นสถานที่ราชการที่คือแต่ละวันเราก็มีคนเข้าคนออกคนมาใช้บริการนะคะในการตรวจรักษาโรคหรือว่ามาเยี่ยมคนไข้นะคะหรืออาจจะมีกลุ่มต่างๆที่เขาเข้ามานะคะเพื่อจะติดต่อนะคะในส่วนงานต่างๆเนี่ยมันมีคนเข้ามาเยอะแยะมากในแต่ละวันเป็นมากกว่า 1,000 คนนะคะ
0: ถูกมากหน้าหลายตาม
1: ากหน้าหลายตาแล้วบางทีเนี่ยก็มีมิจฉาชีพนะคะหรือจะเป็นกลุ่มคนที่หวังดีประสงค์ร้ายอ่ะกับเราอ่ะเขาก็อาจจะเข้ามาแอบแฝงทำตัวสนิทสนมกับเรานะคะแล้วก็อาจจะอาศัยช่องว่างจากความไว้ใจของเราเนี่ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการพูดคุยกันอาจจะกลุ่มคนที่ต้องมานอนเฝ้าคนไข้เป็นระยะเวลานานพอเกิดการพูดคุยมันมีความไว้ใจกันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการฝากสิ่งของอ่ะให้ช่วยกันดูสุดท้ายกลายเป็นแบบคนนี้ก็อาจจะเอาสิ่งพวกของมีค่าอะไรต่างๆเราไปก็ได้นะคะ
0: และที่สำคัญนะช่วงนี้มิจฉาชีพเขามีวิวัฒนาการ
1: ค่ะ
0: เขาพัฒนาการแล้วคุณฟังเขาจะแต่งตัวดีๆแล้วที่สำคัญหน้าตาดีด้วยคุณฟังพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแหละมันทำให้คนไทยใจอ่อน
1: ค
0: นไทยก็คิดว่าเอ๊เขามาเป็นมิตรแน่ๆเลยอะไรเนี่ยพูดอยู่ดีๆบางคนถอดสร้อยเอาเงินเอากระเป๋าตังค์ให้ก็มี
1: ค่ะหรืออาจจะเกิดจากความสงสารนะเนาะนี่ไปปูแบบงั้นช่วยเขาสักเล็กๆน้อยๆ อะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่อีกเรื่องนึงนะคะกับทรัพย์สินสิ่งของต่างๆนะคะก็ฝากถึงทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มารับบริการนะคะก็ต้องตรวจดูสิ่งของมีค่าของตัวเองนะคะก่อนที่เราจะออกจากบริเวณต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้รถมอเตอร์ไซค์นะคะท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่หลายท่านเองเราด้วยความเร่งรีบในการต้องมาทำงานเนาะเราอาจจะลืมนะคะเสียบกุญแจไว้ที่รถนะคะแต่ว่าเราก็มีทีมพี่ๆรปภ.ของเราที่เข้มแข็งมากนะคะเขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกช่วยดูแลความปลอดภัยนะคะพวกทรัพย์สินต่างๆภายในโรงพยาบาลอยู่อันนี้ก็คือพี่ๆรปภ.เขาก็ทำงานกันอย่างแข็งขันมากรวมถึงดูในเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะแอบแฝงเข้ามานะคะกับกลุ่มผู้รับบริการนะคะภายในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่เห็นอะไรที่มันผิดปกติอะค่ะก็แนะนำว่าให้เราแจ้งนะคะกับรปภ.นะคะหรือถ้าพบเห็นแล้วเราเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่มันมีความน่าสงสัยนะคะก็อาจจะแอบนะคะถ่าย
0: ถ่ายรูป
1: ไม่ควรทำหรอกแต่ว่าถ้าเราดูแล้ว เอ้ยอันนี้มันผิดปกตินี่นานะคะอาจจะต้องมีการแอบถ่ายรูปเพื่อเอาไปให้พี่รปภ.ดูแล้วก็เขาจะได้ช่วยกันตรวจตราดูอีกทีนึงนะคะหรือถ้าเกิดว่าคือเราเห็นจากหลายๆครั้งที่มีการแจ้งเบาะแสค่ะแล้วเราก็พบว่ามันมีกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาจริงๆนะคะแล้วพี่รปภ.เขาก็สามารถที่จะรวบตัวแล้วก็แจ้งไปยังพี่ๆตำรวจให้เข้ามาช่วยควบคุมตัวไปได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องช่วยกัน
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยก็แล้วกันถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราคุณฟังเรามาใช้บริการเราก็อยากให้บ้านเราปลอดภัยนั่นแหละอีกสักเรื่องของตลาดเขียว
1: ค่ะก็ตลาดเขียวนะคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราก็มีทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะคะส่วนวันอื่นๆก็จะเป็นตลาดนะคะอาหารช่วงเย็นนะคะที่จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขามาจำหน่ายอาหารนะคะโดยผู้ที่มาที่โรงพยาบาลนะคะก็สามารถนะคะมาอุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะภายในโรงพยาบาลของเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของสินค้าต่างๆนะคะวางอย่างที่เราบอกไปจันทร์อังคารเนี่ยเราก็จะมีตลาดเขียวนะคะก็จะมีตัวผักผลไม้หรือว่าอาหารอื่นๆนะคะโดยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะนำมาจำหน่ายนะคะแล้วก็จะมีศูนย์อาหารของเราศูนย์อาหารแห่งที่1ศูนย์อาหารแห่งที่2นะคะแล้วก็ร้านค้าอื่นๆภายในโรงพยาบาลนะคะอันนี้เราก็มีอำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้รับบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะได้เลือกซื้อนะคะพวกอาหารการกินภายในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ
0: ถูกต้องขยะของท่าน1ชิ้นสามารถเอาไปทิ้งขยะได้เอง สงสารผีบ้านผีเรือนเรา คุณผู้ฟังบางคนนี่ทำความสะอาดตั้งแต่เช้าเผาเที่ยงยังไม่ได้ทานเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เอาขึ้นมาทานที่ตัวอาคารที่ตึกตรงที่เรารอพบหมอเนี่ยเราทานเสร็จแล้วเอาไปทิ้งขยะให้เราทีเนา
1: ะ
0: เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอาคารจอดรถ
1: ค่ะก็เรื่องสถานที่จอดรถนะคะทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะอย่างรถยนต์นะคะก็มีพื้นที่ให้จอดนะคะก็คืออาคารจอดรถนะคะจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของโรงพยาบาลนะคะก็จะเข้าประตู1หรือประตู2ก็ได้นะคะก็จะเห็นอาคารของเราตอนนี้เราก็ขยายนะคะอีกเฟสหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็มีการเชื่อมต่อกันนะคะก็ขึ้นลงทางเดิมนะคะขึ้นลงใกล้กับอาคารเฉลิมพระเกียรติเนาะแล้วก็ลงก็จะเป็นทางฝั่งเดิมนะคะท่านผู้ฟังที่ใกล้ๆตรงฝั่งประตู1นะคะบางคนสงสัยไงว่าเอ๊ะตรงตัวอาคารฝั่งใหม่อ่ะมันต้องเข้ายังไงนะคะก
0: ็คือขึ้นยังไงออกยังไงลงยังไง
1: ถูกต้องก็คือขึ้นลงที่เดิมนะคะขึ้นกับลงที่เดิมแต่เพียงแค่ในเรื่องของความกว้างนะคะหรือว่าจำนวนพื้นที่ในการจอดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากทางงานรักษาความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถนะคะท่านผู้ฟังอันนี้
0: ปัญหาโลกแตก
1: ใช่นะคะเรื่องของการจอดรถนะคะบริเวณอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ค่ะพี่ใบปู
0: ตึกสีม่วง
1: ตึกสีม่วงนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คืออีกกี่วันนะพี่ใบปู
0: อีก2วัน
1: อีก2วันที่จะถึงนี้นะคะเขาจะขอความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่นะคะที
0: ่วันพุธ
1: วันพุธนี้เริ่มนะคะท่านผู้ฟังก็คือบริเวณที่จอดรถนะคะของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มันจะมีที่จอดรถข้างล่างอยู่นะคะที่อาจจะจอดได้รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์บางส่วนเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลอะตรงอาคารสีม่วงของเราเนี่ยเรามีการเปิดให้บริการของคลินิก PMC แล้วก็ SMC ก็คือเป็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลาราชการนะคะทีนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการนะคะทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่เขามาใช้บริการนะคะย้ำว่าเป็นเฉพาะผู้ที่รับบริการของคลินิก PMC และ SMC นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะมีใบนัดในการยืนยันนะคะว่าเขาเป็นคนไข้ของ2คลินิกนี้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังก็จะให้ใน2กลุ่มนี้นะคะสามารถนำรถนะคะเข้าไปจอดนะคะบริเวณอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้นะคะทีนี้ก็เลยอาจจะต้องขอความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะท่านที่เคยจอดบริเวณนั้นได้เนี่ยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือให้ท่านไปจอดที่อาคารจอดรถชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะแจ้งให้ทราบนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันภายในนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทำงานนะคะอยู่ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศนี่แหละที่อาจจะจอด ตรงตึกสีม่วงซะส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะให้ผู้รับบริการของคลินิก PMC แล้วก็ SMC นะคะจะต้องมีการกันพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่มีรถยนต์นะคะที่จอดอยู่บนอาคารจอดรถชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่เป็นสำหรับการจอดของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยนะคะขอความร่วมมือนะคะไม่จอดรถค้างคืนนะคะค้างคืนในที่นี้ก็คืออาจจะจอดแบบมากกว่า2วัน3วันนะคะบางท่านอาจจะมีรถหลายคันใช่ไหมแล้วก็เอามาจอดนะคะบนอาคารจอดรถเป็นระยะเวลานานอันนี้นะคะก็อาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าชั้น2กับชั้น3เนี่ยขอไม่จอดค้างคืนละกันนะคะเพราะว่าจะต้องเหมือนแต่ละวันอ่ะมันก็ต้องมีการถ่ายเรื่องของกันพื้นที่เนาะหรือว่าเคลียร์พื้นที่ในแต่ละวันให้สำหรับเจ้าหน้าที่เราอ่ะที่มาปฏิบัติงานนะคะในแต่ละวันได้ขึ้นไปจอดนะคะส่วนใครที่จอดค้างคืนอันนี้ก็อาจจะต้องไปจอดที่ชั้นอื่นๆแทนนะคะ
0: บางคนเดินกลับมาบอกเอ๊ะเขาเขียนจดหมายรักอะไรไว้ที่รถเนี่ย
1: นะคะ
0: เขาอาจจะบอกให้ท่านติดต่อกลับไปก็ได้ท่านอาจจะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเวลาหมดเวลาเรื่องราวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังถ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันเนาะสุดท้ายจริงๆฝากไปถึงคนที่รักสุขภาพด้วยก็แล้วกันรักในเรื่องของการออกกำลังกายถ้าช่วงนี้ฝนไม่ตกเชิญชวนกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่บริเวณด้านหน้าโรงยิมรักสุขภาพ 17:00 นถึง 18:00 นถ้ายังไงก็ดูดินฟ้าอากาศด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยถ้าฝนตกเรางดกิจกรรมการเดินทางมันไม่สะดวกจริงเราเป็นห่วงสุขภาพของท่านเหมือนที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
5: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
6: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นหัวเรื่องนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติ เนื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทั้งนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วตัดสินประดับสินรายงาน
5: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า$2,000,000ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า$2,000,000ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง

0: 89และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนายวสินแก้วกาดหรือเรียกว่าครูเซฟได้นะครับผมและคุณครูอีกหนึ่งท่านครับผม
1: สัมพันธ์ศีละนะครับ
0: หรือว่าครูมิ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมามอบสาระดีๆเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาอีกเช่นเคยในวันนี้มากับหัวข้อเด็กพิเศษดูแลความรักพัฒนาด้วยความเข้าใจครับคุณมิ้งครับวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนาะนั่นก็คือเด็กพิเศษดูแลด้วยความรักพัฒนาด้วยความเข้าใจเพราะการดูแลเด็กพิเศษไม่ได้อาศัยแค่เพียงเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตและใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเองหากได้รับการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมอย่างเหมาะสมจากพ่อแม่ครอบครัวครูผู้ที่เกี่ยวข้องเด็กทุกคนก็จะสามารถค่อยๆพัฒนาเรียนรู้และมีความเข้าใจได้เติบโตตามศักย

0: กภาพของเขาได้คุณมิ้งครับวันนี้เราจะมาร่วมกันพูดว่าการดูแลเด็กพิเศษด้วยความรักควบคู่กับความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับ
1: ครับได้ครับคุณเซฟเด็กพิเศษหรือเรียกเต็มๆว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูตามปกติหรือการเรียนการสอนตามปกติทั่วไปเนื่องจากข้อจำกัดบางประการที่มีอยู่ในตัวเด็กทางด้านร่างกายสติปัญญาพฤติกรรมอารมณ์หรือสัมพันธภาพทางสังคมดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กเพื่อช่วยให้เด็กมีศักยภาพเต็มตามที่มีอยู่ได้มีหลายมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กพิเศษซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ต้องมีการทบทวนความคิดอย่างเข้าใจและพัฒนามุมมองของเราผู้ปกครองให้ถูกต้องตามที่เห็นควรว่าเป็นด้วยความเข้าใจก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางของการทำให้เด็กมีการพัฒนาเต็มศักยภาพที่มีอยู่ได้ไม่ยากการดูแลด้วยความรักก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนมีอยู่เต็มที่อยู่แล้วแต่ที่นำมาเน้นย้ำเนื่องจากในความรักที่มีอยู่นี้มักจะถูกบดบังด้วยความเครียดความวิตกกังวลความเบื่อหน่ายความท้อแท้และความรู้สึกอื่นๆอีกมากมายในบางช่วงเวลาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาได้ในการดูแลแต่จำเป็นต้องหาวิธีจัดการความรู้สึกต่างๆอย่างเหมาะสมต่อไปสำหรับการพัฒนาความด้วยความเข้าใจก็เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากขึ้นชื่อว่าเด็กพิเศษแล้วต้องมีกระบวนการพัฒนาที่พิเศษซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลักเบื้องต้นง่ายๆในการพัฒนาคือเด็กเป็นตัวตั้งครอบครัวเป็นตัวหารผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วย
0: เป็นสโลแกนที่ดีมากๆเลยนะครับคือเด็กเป็นตัวตั้งครอบครัวเป็นตัวหารผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นตัวช่วยคำว่าเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยก็คือกล่าวว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จในการดูแลเด็กพิเศษทุกคนเนาะทุกกลุ่มทุกอายุควรเข้าใจธรรมชาติว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันจริงๆเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของตัวเด็กเนาะพูดถึงมนุษย์ทุกคนละกันอ่ะมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างมีความพิเศษไม่เหมือนกันเด็กอาจจะบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันอาจจะมีความสามารถอีกด้านได้การมองแต่ความบกพร่องเพียงด้านเดียวแล้วก็คอยแก้ไขความบกพร่องไปเรื่อยๆอาจจะทำให้ถึงทางตันแต่ว่าเราก็ควรกลับมามองในเรื่องของความสามารถเด็กๆด้วยเด็กๆก็มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันเพื่อวางแผนการดูแลให้ส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะชดเชยความบกพร่องที่มีอยู่ดังนั้นการดูแลต้องวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กมีแล้วก็สิ่งที่เด็กเป็นโดยเฉพาะการวางแผนรายบุคคลให้มีความเหมาะสมตามวัยและก็พัฒนาการของเด็กแล้วคุณมิ้งครับคำว่าครอบครัวเป็นตัวหารเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับ
1: ครอบครัวเป็นตัวหารกล่าวคือครอบครัวมีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลเด็กพิเศษและคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าถ้าครอบครัวไม่ดูแลแล้วจะมีใครดูแลได้ดีอีกแล้วแต่ในการดูแลนั้นการมีความรักอยู่เต็มเปี่ยมอาจจะไม่เพียงพอถ้าขาดความเข้าใจการมีความรู้มีเจตคติที่ถูกต้องและมีทักษะพัฒนาเทคนิควิธีให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ควรมีทั้งครอบครัวต้องเน้นคำว่าครอบครัวเพราะว่าไม่มีใครเก่งคนเดียวต้องให้ความไว้วางใจกันให้ทุกคนมีส่วนร่วมครอบครัวเข้มแข็งคือพลังแห่งความสำเร็จปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยคือการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเกินไปแม่ดูแลเด็กอย่างทุ่มเทในขณะที่พ่อพยายามทำงานหนักเพื่อจุนเจือครอบครัวในที่สุดก็เกิดช่องว่างพ่อก็เริ่มไม่มีทักษะการดูแลเด็กแม่ก็ไม่ไว้วางใจให้พ่อดูแลช่องว่างก็มากขึ้นจนเกิดปัญหาต่างๆตามมาในที่สุดการเริ่มต้นและการพัฒนาที่ดีคือการสูมหัวเข้าหากันคุยกันไว้วางใจกันและหารความรักให้ทุกคนในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือเด็กเท่าๆกัน
0: ผมชอบคำว่าครอบครัวเป็นตัวหารนะครับคือมันมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ คำอีกคำหนึ่งคือคำว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วยณวันนี้ความก้าวหน้าทางวิชาการมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วข้อมูลต่างๆมีเพิ่มตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคนเดียวจะรู้มีทักษะทุกอย่างตัวช่วยจึงมีความจำเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญก็จะประกอบด้วยจิตแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักแก้ไขการพูดนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดครูการศึกษาพิเศษหรือวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นตัวช่วยที่สามารถให้คำแนะนำได้ทั้งหมดเลยคำแนะนำและสาธิตเทคนิควิธีต่างๆให้นำไปฝึกปฏิบัติได้แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงตัวช่วยครับผมไม่ใช่ตัวหลักของครอบครัวฉะนั้นแล้วถ้าบทบาทมันผิดเพี้ยนไปผู้เชี่ยวชาญกลายมาเป็นตัวหลักแทนจะทำให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญจะรู้จักและเข้าใจเด็กได้ดีกว่าครอบครัวทั้งหมดซึ่งจริงๆในเรื่องนี้ไม่ได้รวมถึงแค่เด็กพิเศษเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะพูดไปถึงเด็กทั่วไปในโรงเรียนปกติด้วยเพราะว่าตอนนี้ในหลายๆสถานศึกษาอาจจะประสบพบเจอว่าเอ้าคุณครูเป็นคุณครูก็ต้องสอนสิแต่ว่าในบทบาทที่เนี้ยเราอาจจะต้องมาดูให้ชัดเจนอีกทีนึงว่าคุณครูมีบทบาทในการสอนก็จริงแต่ว่าคุณครูอยู่กับนักเรียนแค่เพียง8ชั่วโมงต่อวันฉะนั้นแล้วอีก16ชั่วโมงที่เหลือเป็นในส่วนของครอบครัวฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความเข้าใจใหม่ในเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งหมดเลยเมื่อมองไปจุดสุดท้ายเนี่ยเด็กพิเศษก็ควรจะเป็นพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เขามีถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นณวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องไปถึงแน่นอนถ้ายังอยากดูแลเขาด้วยความรักแล้วก็พัฒนาด้วยความเข้าใจโดยยึดเด็กเป็นตัวตั้งครอบครัวเป็นตัวหารผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วยซึ่งสโลแกนเนี้ยก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เป็นหน้าเรื่องที่น่าสนใจคือการซัพพอร์ตเด็กๆคนพิเศษคุณมิ้งช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
1: ครับการจัดการดูแลหัวใจเด็กๆคนพิเศษเป็นการจัดการที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยความรักความเข้าใจที่มีผู้ปกครองที่มีต่อเด็กคนพิเศษยอมรับและเชื่อมั่นว่าลูกๆสามารถพัฒนาและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทางคุณครูการศึกษาพิเศษของเราก็ขอส่งกำลังใจมายังผู้ปกครองของลูกๆคนพิเศษว่าท่านสามารถเลี้ยงดูลูกที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษควบคู่ไปกับพี่ๆน้องๆของลูกๆเพื่อให้ทุกคนเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างดีได้โดยขอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนหัวใจของเด็กๆดังนี้หนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทำใจยอมรับว่าในกระบวนการเติบโตของพี่ๆน้องๆของลูกออทิสติกพี่ๆน้องๆย่อมได้รับผลกระทบบางอย่างในขณะที่กำลังเติบโตไปพร้อมๆกันไม่น้อยไปกว่าลูกออทิสติกแต่ในเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในฐานะพ่อแม่เราจะตั้งใจดูแลลูกทุกคนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างดีที่สุดให้ได้ 2. พ่อแม่ผู้ปกครองอธิบายความหมายของคำว่าออทิสติกให้พี่ๆน้องๆฟังเริ่มจากการถามว่าพี่ๆน้องๆว่าสังเกตเห็นไหมว่าลูกออทิสติกแตกต่างจากพี่น้องหรือไม่อย่างไรอธิบายเพิ่มเติมสั้นๆใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ตามวัยของเด็กๆโดยเด็กเล็กอาจเน้นพฤติกรรมเด่นๆที่พี่น้องจะประสบหรืออาจได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันเช่นเด็กออทิสติกอาจมีวิธีเล่นคิดพูดที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นหรือเด็กออทิสติกอาจต้องการให้พี่น้องดูแลสนับสนุนในบางเรื่องแต่ก็มีบางเรื่องที่เด็กออทิสติกทำได้ดีเช่นกันอธิบายให้มากขึ้นทีละน้อยตามวัยหรืออาจใช้ตัวช่วยอื่นๆเช่นให้อ่านบทความดูสารคดีชมภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือหาโอกาสให้พี่น้องได้ไปร่วมในการพบแพทย์ในระหว่างการบำบัดรักษาหรือร่วมทำกิจกรรมที่ได้เห็นครอบครัวอื่นๆที่มีสมาชิกออทิสติกในครอบครัวเพราะจะช่วยให้เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นและเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่อีกหลายครอบครัวกำลังดำเนินชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกัน 3. หาโอกาสให้พี่ๆน้องๆได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันเป็นช่วงสั้นๆบ่อยๆโดยหากิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้และควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเด็กเล็กโดยมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประสานให้ทุกคนสามารถสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเช่นกิจกรรมกลางแจ้งวิ่งเล่นขี่จักรยานว่ายน้ำทานอาหารนอกบ้านเล่นเกมบอร์ดทำกิจกรรมในกิจวัตรประจำวันร่วมกันโดยพ่อแม่เป็นคนกลางร่วมทำด้วยเป็นต้น 4. ตั้งกติกาของครอบครัวเน้นความยุติธรรมและสม่ำเสมอสำหรับลูกๆทุกคนซึ่งความยุติธรรมมีความสำคัญสูงสุดต่อจิตใจของลูกๆคนอื่นๆจึงจำเป็นต้องมีกติกาชัดเจนในบางเรื่องที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันเช่นการไม่ยอมให้ลูกออทิสติกมีอภิสิทธิ์เหนือพี่น้องไม่จำเป็นต้องเสียสละในส่วนของตนที่ต่างได้รับเหมือนกันการไม่ยอมปล่อยผ่านและการตอบสนองที่ชัดเจนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อลูกออทิสติกมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำร้ายจิตใจพี่น้อง 5. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ประจำวันเน้นให้ลูกทุกคนรวมทั้งลูกออทิสติกฝึกช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดและต่างมีส่วนต้องมีส่วนร่วมในการส่วนร่วมของครอบครัวตามวัยเพราะการใช้ชีวิตตามปกติของพ่อแม่ที่มีลูกที่มีต้องการดูแลเป็นพิเศษย่อมมีภาระหน้าที่เพิ่มกว่าปกติลูกทุกคนจะเป็นต้องถูกปลูกฝังให้ดูแลตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: แล้วก็มีอีก5ข้อนะครับนอกจากนี้ในข้อที่6นะครับเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องช่วยเหลือดูแลลูกออทิสติกก็ควรถามความพร้อมของพี่น้องก่อนทุกครั้งแต่ควรถามความพร้อมของลูกๆเนาะก่อนที่เขาจะก่อนที่เราจะร้องขอให้เขาทำอะไรไม่ใช่การสั่งหรือคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับข้อ7ช่วยลูกๆเราจัดการกับความรู้สึกด้านลบจำเป็นต้องยอมรับแล้วก็ยอมให้ลูกได้แสดงออกทางความรู้สึกลบได้เพราะว่าการที่ลูกออทิสติกมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการขาดทักษะทางสังคมเนี่ยย่อมทำให้การอยู่ร่วมกันกับพี่น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ปกติสุขแล้วก็บ่อยๆครั้งเขาก็อาจจะเหมือนกำลังถูกแย่งความสนใจจากพ่อแม่อาจจะรู้สึกเศร้าวิตกกังวลหรือว่าสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพี่น้องออทิสติกหรือผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็บ่อยครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกสับสนแล้วก็ต่อสู้กับใจตัวเองระหว่างความต้องการปกป้องพี่น้องโกรธถ้าคนอื่นมาล้อเล่นพี่น้องของตนเองพร้อมกับอาจจะรู้สึกอับอายด้วยนะครับผมเรื่องจริยธรรมเพราะว่าลูกๆเราก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นจริงหากพ่อแม่สังเกตได้ก็ควรจะพูดคุยตามโอกาสที่ทำได้เช่นอาจจะกอดลูกแน่นขอบคุณลูกที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วถามว่ามีอะไรที่พ่อแม่จะช่วยได้บ้างไหมแล้วก็จบการพูดคุยด้วยการปรึกษาหาความคิดเห็นร่วมกัน 8. ในวันที่ดีๆบรรยากาศดีๆลองชวนลูกคุยดูถึงความรักที่มีต่อครอบครัวโอกาสดีๆชี้ให้ลูกเห็นถึงจุดแข็งความสามารถการช่วยเหลือสิ่งดีๆที่พี่น้องออทิสติกเขาทำได้ 9.ในกิจวัตรประจำวันทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูทำไปพร้อมๆกับแม่หาโอกาสให้เขาดูแลอย่างเป็นธรรมชาติแบบไม่ยัดเยียดเน้นการช่วยเหลือกันครับ 10. หาโอกาสพิเศษให้พี่น้องได้มีเวลาแบบตัวต่อตัวกับพ่อแม่โดยมีคนอื่นมาดูแลลูกออทิสติกชั่วคราวเช่นพาลูกคนอื่นไปทำกิจกรรมโดยที่ไม่ต้องพ่อวงกับลูกออทิสติกไปด้วยทุกครั้ง11หาโอกาสให้พี่ๆน้องๆได้ปลีกตัวออกไปทำเวลาส่วนตัวของเขาบ้างเช่นไปทำกิจกรรมที่เขาชอบกับเพื่อนหรือว่าไปค้างบ้านญาติในวัยเดียวกันไปเข้าค่ายที่เขาสนใจหากมีเพื่อนญาติหรือว่าคนรู้จักที่มีลูกที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ขอให้มีจิตใจที่เชื่อมั่นว่าเด็กๆพิเศษพวกนี้เขาสามารถพัฒนาได้สังคมเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่สวยงามของความแตกต่างของแต่ละคนในสังคมเพราะโลกนี้มีความแตกต่างจึงน่าอยู่ครับผม ครูมิ่งครับเราอยากจะมาบอก7วิธีบอกรักลูกมอบสัมผัสรักแล้วก็ความอบอุ่นจากพ่อแม่สู่ลูกในรูปแบบง่ายๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดีกว่าครับผม
1: ครับก็หนึ่งครับให้เวลาอยู่กับเขาบ้างนะครับสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่มักไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกหรือให้ความสนใจลูกมากเท่าใดนักและนี่ก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกห่างเหินทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นในวันหยุดก็ควรพักงานหรือหันมาอยู่กับลูกให้มากๆดีกว่าอาจจะมีกิจกรรมสนุกเช่นจัดกิจกรรมปาร์ตี้เล็กๆพาเขาไปเที่ยวสวนสนุกหรือพาไปซื้อของเล่นที่เขาอยากได้ก็ได้ 2. ฟังทุกเรื่องที่ลูกเล่าลูกน้อยจะไปเจออะไรมาในระหว่างนั้นระหว่างวันก็จะมักมาเล่าให้พ่อแม่ฟังอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่มีสาระก็ตามแต่การที่คุณตั้งใจรับฟังเขาเล่าเรื่องราวในวันนั้นและการตอบรับลูกบ้างมันจะทำให้เขาสัมผัสได้ว่าพ่อแม่ให้ความสนใจและรักเขาอย่างจริงใจนั่นเอง 3. บอกรักลูกบ่อยๆนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้ลูกรับรู้ว่าคุณรักเขานั่นคือการหมั่นบอกรักลูกบ่อยๆนั่นเองรับรองว่าคำพูดนี้จะทำให้เจ้าตัวน้อยอบอุ่นหัวใจและมีความสุขอย่างมากแน่นอน
0: ต่อมาก็ให้ความสนใจชีวิตประจำวันเขาบ้างหลังลูกกลับจากโรงเรียนลูกอาจจะมีเรื่องราวมากมายทำให้เหนื่อยหนักใจหรืออ่อนล้าคุณพ่อคุณแม่ก็ลองถามความเป็นไปในชีวิตของเขาเช่นเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนๆเรื่องรอบตัวเขาอาจจะมีเพื่อกระตุ้นแรงของเขาให้รู้สึกดีแล้วก็ยังมีพลังกับมันอยู่เพราะว่าเด็กๆก็อาจจะต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างที่เราในวัยเด็กก็อาจจะต้องผ่านมาเนาะแล้วเราก็อาจจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาเช่นกันต่อมากอดและหอมลูกอยู่เสมอนอกจากการบอกรักแล้วภาษากายก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับคือการกอดการหอมเขาในทุกครั้งที่มีโอกาสครับวิธีนี้ทำง่ายได้ผลแล้วก็ทำใหลูกๆหัวใจพองโตรู้สึกอบอุ่นไม่น้อยฮะมอบความชื่นชมเมื่อเขาทำดีคุณพ่อคุณแม่อยากจะเห็นลูกตัวเองเป็นคนดีว่านอนสอนง่ายฉะนั้นแล้วเมื่อลูกทำเรื่องดีๆก็ควรจะชื่นชมเขาอย่างสม่ำเสมอครับผมสุดท้ายคือการสร้างบรรยากาศให้เขายิ้มได้เสมอบรรยากาศครอบครัวจะเอื้ออำนวยให้ลูกมีความสุขได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะมันหาเรื่องราวมาทำให้ลูกยิ้มหัวเราะอยู่บ่อยๆหรือมีของขวัญมาทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาบ้างบรรยากาศที่ดีก็อาจจะทำให้ลูกอารมณ์ดีสดใสและเป็นเด็กที่เลี้ยงได้ง่ายแน่นอนครับผมก็ในช่วงสุดท้ายของรายการครับผมก็อยากจะฝากสโลแกนที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับคือเด็กเป็นตัวตั้งครอบครัวเป็นตัวหารผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วยครับเด็กเป็นตัวตั้งคือเด็กทุกคนมีความแตกต่างแล้วก็มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันเลยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่เด็กเราอาจจะพูดถึงทุกๆคนในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้มีความแตกต่างกันครอบครัวเป็นตัวหารก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นแบ็คของการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กๆเลยแล้วก็สุดท้ายคือผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วยแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมีความสามารถช่วยลูกของเราได้มากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วครอบครัวเป็นตัวหารที่ต้องช่วยให้เด็กๆของเราสามารถพัฒนาไปได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับผมในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมขอขอบคุณบทความดีๆจากนายแพทย์ทวีศักดิ์สิริรัตน์เลขาจิตแพทย์เด็กและเลขาวัยรุ่นบทความอุ่นรักในช่วงนี้นะครับหากท่านผู้ใหญ่ใจดีอยากร่วมส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044666 106เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์อยากจะติดต่อเข้ามาสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกันครับในวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในทุกวันพฤหัสบดีครับในช่วงนี้รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น. ถึง 11:35 น. ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ที่จะมาเป็นเพื่อนคุณในทุกๆวันพฤหัสบดีในวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับเวลา 11:35 น.โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายชัดชัยลักคงตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับและ
1: ค่ะดิฉันนางมณีเพชรเงินผ่องพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการค่ะ
0: ครับผมในวันนี้ก็มาช่วงถึงปลายสัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับและในวันนี้นะครับรายการของเราก็เตรียมประเด็นสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างเราไปรับฟังกันเลยได้เลยนะครับครับผมในส่วนของภารกิจแรกนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการจัดโครงการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับหรือสสปชตนะครับซึ่งในของจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนทั้งสิ้น190แห่งด้วยกันนะครับโดยนะครับได้มีการจัดประกวดเรียบร้อยแล้วนะครับมีคะแนนระดับดีเลิศนะครับ80คะแนนขึ้นไปนะครับจำนวน10แห่งนะครับก็มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับสสปชตตำบลบุโพนะครับอำเภอลำปลายมาสนะครับ2นะครับสสปชตตำบลโคกสูงนะครับอำเภอหนองกี่นะครับ3สสปชตตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกวดนะครับ4สสปชตตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับ5สสปชตตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายนะครับ6สสปชตตำบลหนองป่องอำเภอชำนิ7สสปชตตำบลสแกโพงนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์8สสปชตตำบลสแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์9สสปชตตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธไทยสงฆ์ครับ10นะครับสสปชตตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านนะครับนี่ก็เป็นรายงานรายนาม10แห่งนะครับที่ร่วมประกวดแข่งขันนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ได้รับผลการคัดเลือกนะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับหรือสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในปี2569นะครับจำนวน3แห่งนะครับโดยมีอันดับดังต่อไปนี้นะครับ1ระดับดีเด่นนะครับอันดับ1ของเราก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุโพนะครับอำเภอลำปลายมาสนะครับอันนี้ก็เป็นที่1ของเรานะครับแล้วก็มีอีก2รางวัลนะครับชมเชยลำดับที่1นะครับได้แก่สสปชตตำบลโคกสูงนะครับอำเภอหนองกี่นะครับแล้วก็รางวัลชมเชยลำดับที่2นะครับก็คือสสปชตตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกวดนะครับอันก็จะเป็นกิจกรรมหลักนะครับในห่วงของการประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์พัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับก็ต่อมานะครับก็มีกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายเยาวชนนะครับในสถานศึกษานะครับซึ่งนะครับก็ได้มีการประกวดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็จะมีใน2ระดับนะครับที่เป็นการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยนะครับ1ระดับก็คือมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับและประถมศึกษานะครับขยายโอกาสนะครับก็มีจำนวน4โรงเรียนที่เข้าร่วมด้วยกันนะครับได้แก่1นะครับโรงเรียนบ้านหนองตาดำนะครับตำบลเย้ยประสาทอำเภอหนองกี่นะครับ2นะครับโรงเรียนบ้านหัวฝายนะครับอำเภอแคนดงนะครับ3โรงเรียนบ้านศรีทาวรอำเภอประโคนชัยครับ4โรงเรียนบ้านโรงเรียนเสนสิรินะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษานะครับขยายโอกาสนะครับก็ได้รับตัวแทนนะครับที่จะไปแข่งขันในระดับเขตนะครับต่อไปก็คือโรงเรียนบ้านหนองตาดำนะครับอำเภอหนองกี่นะครับก็จะเป็นตัวแทนในรุ่นของมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาขยายโอกาสนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่จะไปแข่งขันในระดับเขตณโรงแรมเจริญธานีนะครับขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่21กรกฎาคม2500 69เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงครับที่ได้ผ่านการประกวดนะครับคัดเลือกแล้วก็จะเป็นในรุ่นของมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษานะครับมี4โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่นะครับ1โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ2โรงเรียนสตึกนะครับอำเภอสตึก3โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราช4วิทยาลัยเทคนิคนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับสำหรับของรางวัลนะครับในรุ่นดังกล่าวนะครับก็ได้แก่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็จะแข่งขันในวันที่22กรกฎาคม2569นะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับไปแข่งขันในระดับเขตนะครับณที่เดียวกันนะครับก็คือโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนใน2เรียนที่อยากเชิญชวนนะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับได้ไปประกวดให้มีลำดับชนะเลิศนะครับเป็นต้นนะครับก็ในส่วนของโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันก็มีของแต่ละจังหวัดนะครับจำนวน20จังหวัดนะครับก็อาทิเช่นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของเรานะครับที่เป็นตัวแทนนะครับกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะครับชัยภูมินะครับก็จะเป็นโซนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนก็ของโครงการนะครับพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนนะครับก็จะมีเรื่องราวที่มาบอกเล่าบอกกล่าวให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบประมาณนี้นะครับในส่วนของต่อไปจะเป็นห่วงของภารกิจการเลือกตั้งนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะให้คุณมณีเพชรเงินผ่องนะครับได้นำเรียนให้ผู้ชมผู้ฟังได้ทราบในห่วงต่อไปครับขอบคุณครับ
1: สำหรับภารกิจการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในห่วงเดือนมิถุนายน2569นะคะภารกิจแรกนะคะเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายน2569โดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และคณะวิทยากรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ไปเป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์อบรมสร้างประธานกปน.ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยการเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะต่อมานะคะจะเป็นภารกิจต่อมานะคะจะเป็นภารกิจในการเลือกตั้งเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวายจีเขตเลือกตั้งที่3นะคะซึ่งเป็นกรณีการเลือกตั้งใหม่โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มอบหมายให้นางสุกัญญานราวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมพร้อมคณะได้ออกตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวายจีเขตเลือกตั้งที่3ใหม่นะคะโดยในการเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งอยู่ระหว่างรอการประกาศผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะภารกิจต่อมานะคะจะเป็นการร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่4อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเมื่อวันที่11มิถุนายน2569สำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ไปร่วมประชุมกับกกต.ท้องถิ่นผอ.กกต.ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเมืองบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่4กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหน้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ซึ่งการเลือกตั้งเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์จะมีการเลือกตั้งในวันที่26กรกฎาคม2569นะคะภารกิจต่อมานะคะเป็นภารกิจในการตรวจติดตามการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ได้มีการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อวันที่19ถึงวันที่15มิถุนายน2569นะคะโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน2รายนะคะภารกิจต่อมานะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2569สำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ก็ได้มอบหมายให้นายปริญญาประกอบมีหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองและคณะร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อสร้างความรู้สมานฉันท์รู้รักสามัคคีไม่ให้มีการหาเสียงที่ขัดต่อกฎหมายหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2. เพื่อส่งเสริมให้การนำเสนอนโยบายในการหาเสียงที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมณห้องประชุมศรีพุทธาเทศบาลนครบุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะภารกิจของสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์ต่อมานะคะก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวงนะคะเขตเลือกตั้งที่6แทนตำแหน่งที่ว่างภารกิจแรกนะคะเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มอบหมายให้นายโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและนายชันโชติชัยกลางรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร่วมประชุมกับกกต. อบต.บ้านแวงผอ.กกต. อบต.บ้านแวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเลือกตั้งส.อบต.บ้านแวงเขตเลือกตั้งที่6อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวงเนี่ยนะคะได้มีการกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่29มิถุนายน2569ถึงวันที่3กรกฎาคม2569และได้กำหนดการเลือกตั้งในวันที่9สิงหาคม2569นะคะซึ่งการรับสมัครณวันที่2กรกฎาคม2569นะคะมีจำนวนผู้มาสมัครรับเลือกตั้งแล้วจำนวน2รายนะคะ
0: ครับผมในส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนงานพิธีนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เข้าไปร่วมกับทางจังหวัดนะครับวันที่3มิถุนายนนะครับ2569นะครับโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถนะครับพร้อมด้วยคณะลูกจ้างนะครับก็ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับต่อมานะครับก็มีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยท่านผอ.สุรพงษ์ทิพย์โอสถนะครับก็พร้อมด้วยพนักงานนะครับก็จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับครบรอบ28ปีนะครับในวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถนะครับผอ.สำนักงานแล้วก็คณะนะครับก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับในวาระครบรอบ7วันนะครับสัตตมะวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนนะครับถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยานาภานเรนทิราเทวยวดีนะครับอันนี้ก็ร่วมงานทั้งในครบรอบ15ครบวาระ17วันและ15วันนะครับในวันที่25มิถุนายนเช่นกันนะครับก็ในส่วนต่อมานะครับก็มีการร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีคลินทราบรมราชชนนีนะครับก็ในวันที่18มิถุนายนนะครับก็เป็นครั้งที่9นะครับที่ทางสำนักงานนะครับโดยนายสรุปพงษ์ทิพย์โอสถได้เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสานะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมทั้งนะครับวันที่1กรกฎาคม2569นะครับก็ได้เข้าร่วมนะครับพอสวนะครับครั้งที่11เช่นเดียวกันนะครับครับก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อยากร่วมพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ044 604 0000นะครับหรือว่าถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับก็เข้ามาที่อยู่สำนักงานได้นะครับคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อยู่999นะครับหมู่ที่6ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าตรงข้ามโรบินสันบุรีรัมย์นะครับในวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่รับชมอยู่รับฟังอยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบรายการวิทยุนะครับ 101.75 นะครับคุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับในวันทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกันใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภา

0: ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
2: นางสาวรัชดาธนาธิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่าย ริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่

0: เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB406 ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
2: นายณรงค์ลักษณ์ร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์ลักษณ์ร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทางสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเล และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับภาพพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
5: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี้
7: นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
8: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
4: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
10: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอด ล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า10ถึง15เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMEX 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
12: ภัยพิบัติก็เหมือนกับค่าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านโค้งนั้นไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยคิดซะว่าผมเป็นน้องๆนะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
4: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
4: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนศูนย์หน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังก้าออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120บวก5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2-0เซต7-5 6-0ทำให้มนัญชยา ็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทด้านลัลลนาธาราฤดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0-2เซต5-7และ5-7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7-6ไทเบรก7-4 7-6ไทเบรก7-2และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด6-2 6-2และ6-3ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6-3 6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาร์ตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6-4 7-6 ไทเบรก7-1และ6-3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำต่อไปด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นกอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4รุ่นโดยน้องเชอลีนพันนรินศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องหาไทยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะ8 HoursEndurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิษฐาจีรัตนะภวิบูรณ์กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซุปเปอร์ลีก สวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรณำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรณำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเว ลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุดคือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
21: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เขตหายไปแล้ว
20: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นทางระบบหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM แวะไปได้ค่ะที่ AM 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็เข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกันค่ะก
1: ็
0: ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
1: ค่ะนอกจากการเกษตรแล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีในช่วงปลายสัปดาห์ของเดือนนะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าโครงการที่เป็นการนำเรื่องของโครงการพระราชดำริมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะก่อนที่จะไปฟังถึงกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นนี้นะคะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆก่อน
1: ค่ะ
0: วันนี้พาไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพี่กบพาไปล่องเรือชมบรรยากาศภูเขาหินปูนและธรรมชาติป่าชายเลนที่คลองเขาแดงอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคลองเขาแดงนะคะตั้งอยู่ในตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นคลองที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแล้วไหลต่อไปยังอ่าวไทยนะคะโดย2ฝั่งของลำคลองแห่งนี้ค่ะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะสามารถเห็นภูเขาที่สวยงามแปลกตาของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดได้อย่างชัดเจนจนทำให้ที่นี่นะคะถูกเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่อื่นเขาก็มีกุ้ยหลินไงประจวบก็มีเหมือนกันนะคะค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปล่องเรือชมบรรยากาศนะคะเขาก็จะลงเรือกันที่บริเวณวัดเขาแดงเพื่อที่จะล่องเรือไปตามคลองเขาแดงคลองสายสำคัญที่ไหลจากอุทยานลัดเลาะผ่านภูเขาหินปูนระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตรค่ะระหว่างทางนะคะจะได้สัมผัสกับป่าชายเลนพร้อมกับวิวภูเขาหินปูนค่ะรวมทั้งสัตว์

0: ันนี้ก็เป็นผังเมืองวังจันท
1: ร์
0: ที
1: ่
0: คณะรัฐมนตรีก็ได้เคาะออกมานะคะไปติดตามเรื่องของโซล่าภาคประชาชนกันบ้างค่ะรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านนะคะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ค่ะโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาทนะคะ20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี2570ค่ะเรื่องนี้ค่ะกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะคะเตรียมเปิดบริการแบบ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งพร้อมกับประกาศรายละเอียดการสมัครในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาวโซล่ารูฟท็อป10,000บาทต่อครัวเรือนตั้งเป้าว่าจะช่วยเหลือ400,000ครัวเรือนนะคะโดยการไฟฟ้าจะตรวจสอบความพร้อมของระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามประกาศรับสมัครจากการไฟฟ้านครหลวงหรือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการต่อไปนะคะเด
1: ี๋
0: ยวมีความคืบหน้ายังไงเราก็จะมาแจ้งท่านผู้ฟังให้ทราบกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะเป็นเดือนใหม่แล้วกรกฎาคมนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดือนแรกหลายคนก็บอกว่าใช้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยสักบาทนะคะ
0: หลายคนก็คือเราด้วย
1: ดิฉันเหลือค่ะคุณ
0: ห้า
1: สิบสตังค์เหลือ50สตังค์นะคะแต่ว่าก็ตัดไปเพราะว่าพอเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยระบบก็จะตัดอัตโนมัติเลยเดือนนี้ใครใช้ไปแล้วคะวันนี้วันที่2ของการใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะใครที่จะสั่งออนไลน์ Delivery สั่งอาหารสั่งอะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันแต่ถ้าเราจะไปสแกนแบบหน้าร้านเนา
0: ะ
1: ปึ๊ดๆๆง่ายๆตามร้านจะไปซื้อของอะไรช้อปปิ้งเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะใช้ให้หมดเดือนนี้น
0: ะ
1: เพราะว่าไปถึงเดือนหน้าไม่สามารถยกไปทบยอดได้ตัดแล้วตัดเลยใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของคลินิกพรีเมีย
0: ม
1: พอพูดแบบนี้เนี่ยเราก็นึกถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยเลยนะคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันค่ะซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมการแพทย์เพิ่มทางเลือกการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลค่ะที่สำคัญลดเงินในกระเป๋าของเราได้เยอะเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเส
0: ีย
1: เงินด้วยเนาะแล้วก็เสียเวลาในการที่จะไปนั่งรออีกนานเลยค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับบริการระบบสุขภาพเปิดคลินิกขึ้นมาเรียกว่าคลินิกพรีเมียมค่ะในสังกัดทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว16แห่งด้วยกันก็เหมือนที่บอกไว้ลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ยกระดับการศึกษาให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพโดยบริการเนี่ยจะผ่านคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะที
0: ่
1: เรียกว่า SMC นะคะแล้วก็ยังมีคลินิกรูปแบบพิเศษด้วยนะคะเขาจะมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามารองรับผู้ที่ต้องการรับบริการนอกเวลาราชการนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศนะคุณพ่อเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มาแบบมาเที่ยวอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเที่ยวแบบว่าเที่ยวมาเพื่อรักษาสุขภาพมาบำบัดมาดูแลสุขภาพนี่แหละค่ะก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาที่ติดอันดับเหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแพทย์บอกว่าเปิดให้บริการไปแล้วนะคะ16แห่งมาดูกันค่ะ16แห่งนี้มีโรงพยาบาลไหนบ้างอันดับแรกเลยค่ะเราจะไล่ให้ฟังนะคะมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ก็คือที่วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประ

0: ศาสตร์วิทยาแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็ยังมีสถาบันโรคทรวงอกสถาบันโรคผิวหนังสถาบันโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีแล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีค่ะนี่คือ16แห่งในประเทศไทยที่ได้มีการเปิดบริการไปแล้วนะคะกรมการแพทย์เขามีแผนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีการขยายคลินิกพรีเมียมเพิ่มเติมในอนาคตแน่นอนนะคะคือตอนนี้เนี่ยนำร่องไปก่อน16แห่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าเอ๊ะตอบรับเป็นยังไงนะคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือเปล่าซึ่งก็จะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานที่ทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็มีความเท่าเทียมทันต่อเวลาแล้วก็พร้อมที่จะนำรายได้จากการให้บริการเนี่ยไปพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรการแพทย์หรือว่าการยกระดับคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลให้ต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: แล้วค่ะ 13:15 นะคะตอนนี้เราไปติดตามเรื่องของการจัดงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนกันค่ะซ
0: ึ่
1: งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านจะได้มาพูดคุยการจัดงานในวันนี้
0: ค
1: ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบพี่อ้อครับสว
0: ั
2: สดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะตอนนี้ความคืบหน้าการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: เรียกว่าเราพร้อมเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่แล้วนะครับครับในเดือนนี้นะครับเราจัดงานมีทั้งหมด3วันนะครับ
0: ครับ
2: ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับ
0: ค่ะ
2: เราใช้งานก็คือเป็นงานมหกรรมเลยนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนหรืออัตรีมิวเซียมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราทุกท่านคงทราบครับในเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยโดยเฉพาะวันที่28กรกฎาคมเนี่ยครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์เองก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็หลักๆก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519นะครับโดยเราก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อขับเคลื่อนภารกิจนะครับสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอาชีพภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนเราจึงใช้ทีมงานว่าสืบสานงานพ่อและก็พัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอาชีพมิวเซียมครับครับพี่กบพี่อ้อครับ
0: ค่ะในงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจไปงานภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างคะ
2: อ๋อเรามีกิจกรรมมากมายครับในรอบนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนว่าในภาพรวมนะครับกิจกรรมเราก็มีตั้งแต่นิทรรศการนะครับนิทรรศการจำนวน3นิทรรศการหลักๆนะครับอันนี้ก็อันแรกนะครับอ
0: ัน
2: ที่2ก็คือเรื่องการเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพฟรีนะครับ12หลักสูตรเขาเรียกว่าวิชาของแผ่นดินแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับรวมทั้งเราก็จะเปิดให้ชมอาคารจัดแสดงภายในอาคาร5อาคารเนี่ยฟรีนะครับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติถึง6รอบต่อวันนะครับรวมถึงมีทั้งกิจกรรมพิเศษนะครับที่เรียกว่ากิจกรรมภายในอาคารนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอีกจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของกิจกรรมหล่อเหรียญพระบรมรูปปั้นนะครับในกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์นะครับกิจกรรมภาพพิมพ์ต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับรวมถึงเราจะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปีนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับเราก็จะมีร้านค้าภาคีเครือข่ายมาจำหน่ายสินค้านะครับไม่ต่ำกว่า140ร้านค้าอันนี้คือภาพรวมนะครับแต่จะขออนุญาตพี่กบพี่อ้อเข้าในรายละเอียดนิดนึง
0: ใช่ค่ะท่านหมอคะ
2: การโดยเฉพาะนิทรรศการนะครับนิทรรศการเนี่ยเราจะมีนิทรรศการ3ชุดหลักๆชุดแรกเขาเรียกนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราใช้คำว่าต ามรอยพระบาทพระบรมราชชนนี
0: อ
2: ันนี้จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานและก็พระบรมราชชนราโชบายด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ในนิทรรศการก็จะมีเป็นเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่10นะครับกับสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างนี้ครับว่าคำสอนของแม่นะที่พระองค์ท่านได้รับมานะครับและท่านก็เอาสืบสานจากงานจากคำสอนของพระพันปีหลวงเนี่ยมาสู่ด้านความมั่นคงและคุณภาพชีวิตกับประชาชนอันเนี้ยเป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับเป
0: ็
2: นเรียกว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับส่วนอีกก็มีนิทรรศการอีกชุดหนึ่งเรียกว่านิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือนะครับที่หน่วยงานทั้งหมดเนี่ย ที่ร่วมสนองพระราชปณิธานศึกษารักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรนะครับทั้งหมดตอนนี้ที่เราได้รับมาทั้งหมดตอนนี้ก็ทั้งหมด17หน่วยงานที่จะมาร่วมการจัดนิทรรศการนะครับมีทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีด้วยนะครับ17หน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างเรียนพี่กบพี่อ้อว่าแต่ละหน่วยงานนี่ก็จะมานิทรรศการจัดนิทรรศการรวมทั้งมีของแจกนะครับในภารกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะมีของมาแจกด้วยผมยกตัวอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดำเนินการโครงการพระดำริในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมาเป็นมาตลอดระยะเวลาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มาแสดงในเรื่องของกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะมีในงานเขาเองเขาจะมีต้นกล้วยน้ำกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเนี่ยมาแจกด้วยนะครับจำนวน600ต้นเลยนะครับ
0: แจกทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันตอนนี้เขาจำนวนเขาบอกวันละ200ต้นนะ
0: วันละ200ต้นเยอะนะ
2: 3วัน600ต้นนะครับแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้ากาบขาวอีก200ต้นนะครับแล้วก็จะมีทั้งต้นขมิ้นชันอีก200ต้นก็เอามาแจกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของกรมส่งเสริมครับเช่นเดียวครับกรมปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์ก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับของนิทรรศการครับเขาจะใช้คำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับสู่สื่อสารรักษาต่อยอดนะครับก็เอาสัตว์มาแสดงนะครับจะเรียนว่ากรมสัตว์เองก็จะมีไข่ไก่จำนวน200แพ็คมาแจกด้วยเน
0: ี่
2: ยครับนะครับรวมทั้งมีทั้งกรมชนประทานนะครับกรมประมงนะครับอันนี้ก็องค์การอสคนะครับอันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรครับเรียนว่าทุกหน่วยเองก็จะมีของมาแจกด้วยนะครับหมายถึงมาในงานนี้ได้องค์ความรู้ด้วยและได้ของแจกด้วยนะครับแล้วก็เรียนว่าถ้าเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงก็จะมีอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยก็จะมีนะครับก็มาแสดงเรื่องการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรบัวนะครับอันนี้ก็จะมาร่วมแสดงด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัญจนาภิเษกอันเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องหลากหลายของชาติพันธุ์แบบบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นกลไกแห่งการพัฒนาอาชีพนะครับอย่างเนี้ยนะครับก็มาอันนี้เป็นของนิทรรศการชุดที่2ของหน่วยงานภาคีนะครับส่วนอีกนิทรรศการหนึ่งก็จะเป็นนิทรรศการเขาเรียกสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อนะครับอันนี้เป็นนิทรรศการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรานะครับก็จะมาแสดงใน7ประเด็นหลักๆมีตั้งแต่หญ้าแฝกอย่างเงี้ยครับนะครับในเรื่องของหลักการบำรุงดินด้วยน้ำด้วยหญ้าแฝกเรื่องยางนาเนี่ยน้ำมันบนพื้นดินเนี่ยเป็นสาธิตการทำน้ำมันจากต้นยางนาให้ดูนะครับพลังงานทดแทนเช่นใช้ไบโอดีเซลน้ำมันจากขยะเตาชีวมวลเนี่ยนะครับแล้วก็เกษตรตามภูมิเวศเนี่ยครับก็เสนอใน4ภูมิภาคว่าด้านการเกษตรเป็นอย่างไรนะครับเกษตรแปลงเล็กทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูว่าพื้นที่จำกัดสามารถโดยเฉพาะในคนเมืองเนี่ยสามารถนำวิธีการทำการเกษตรแบบในแปลงเล็กๆมาได้มาประยุกต์ใช้ได้รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินนะครับโดยปัจจุบันนี้ปุ๋ยราคาแพงนะครับก็มาดูในการใช้จุลินทรีย์ใช้ปุ๋ยใบไม้ในนะครับในการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่และวัฒนธรรมนะครับก็จะมาแสดงเรื่องการทำระบบน้ำด้วย IoT อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นนิทรรศการอีกชุดนึงอันนี้นะครับเรื่องของนิทรรศการส่วนเรื่องการอบรมนะครับก็เรียนว่าเรามีอบรมวิชาของแผ่นดินอย่างที่บอกครับเรา3วันวันละ4วิชาอบรมบวกกับอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะพบกับ วิทยากรนะครับวิทยากรที่เรียกว่าจำนวนเยอะจำนวนมากนะครับซึ่งมีองค์ความรู้ผมขอยกตัวอย่างบางวิชาละกันนะครับจะพูดคงเยอะนะครับเรื่องหลักสูตรแรกเกษตรพอเพียงลดต้นทุนเนี่ยครับก็มาดูซะนะครับเป็นยังไงน้ำผึ้งดีมีวิธีเลือกอย่างไรน้ำผึ้งดีนะครับวิถีพอเพียงสร้างสุขอย่างเงี้ยปุ๋ยดีผักงามรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ปุ๋ยด่วนทันใช้อันนี้ขอยกตัวอย่างบางวิชานะครับจะพูดทั้งหมดก็12วิชานะครับรวมทั้งเราก็จะสามารถเปิดให้เข้าชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารฟรีและเปิด5อาคารเลยครับท
0: ั้
2: งหมดครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่วันจัดงานก็เข้ามาก็ต้องเสียมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราเปิดให้ฟรีเด็กๆน้องๆก็มาชมภาพยนตร์แอนิเมชันได้3มิตินะครับถึง6รอบต่อวันอันนี้เข้ามาได้นะครับแล้วอย่างที่ว่าแล้วก็มีตอนนี้ก็จะมีร้านค้าภาคีเครือข่าย140ล้านนะครับในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างตลาดของเราเป็นตลาดร้อยยิ้มแบ่งปันความสุขต่างๆนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในตลาดเราได้มีสินค้าเกษตรนะครับก็สินค้าเกษตรพวกผักผลไม้อะไร มีจำนวนมากนะครับรวมทั้งของกินของใช้อยู่ในงานนี้140นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับรวมถึงยังมีตลาดต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนเดิมตลาดต้นไม้ใครอยากได้พันธุ์ไม้อะไรก็มีตลาดต้นไม้ก็มีท่านอาจารย์ทองนั่นก็มาจำหน่ายที่นี่รวมทั้งเดี๋ยวมาตอบปัญหาด้านการเกษตรที่นี่ด้วยถ้าใครมีปัญหาด้านการเกษตรก็มาพบอาจารย์ทองที่นี่ได
0: ้
2: นะครับอาจารย์ทองธรรมดาก็จะมากับเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจะเรียนกราบเรียนอย่างนี้ครับเราก็อยากให้พื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทุกเพศทุกวัยนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากงานของตลาดแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่าอ้าวพ่อแม่ก็มาซื้อของมาเริ่มนิทรรศการและเด็กๆที่มาจะมีอะไรบ้างอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เราก็เข้าใจเด็กนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมของเด็กด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของเด็กมาทำภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์แสงอาทิตย์ระบายสีดินปั้นนะครับแล้วก็เรื่องของสารพัดหันษาตามล่าตาตามประทับต่างๆนะครับอย
0: ่
2: างเงี้ยพอเด็กเข้าไปเขาเรียกกิจกรรมตามล่าตาประทับอันเนี้ยเด็กก็จะไปจุดต่างๆแล้วก็ประทับตาเสร็จแล้วก็มาแลกของรางวัลซึ่งปีนี้เราเดือนนี้เราเป็นของรางวัลสวยมากสวยงามมากครับพ
0: ั
2: ดลมมือถือลายดูนะครับอันนี้เด็กๆจะชอบนะครับเนี่ยทำกิจกรรมก็สามารถที่จะมาได้รวมถึงที่ผมบอกว่าเรามีกิจกรรมหล่อเหรียญพระบรมรูปปั้นนะครับในเดือนนี้เราจะขออนุญาตปั้นเหรียญน้อมรำลึก3พระองค์ผู้สู่สวรรคไลนะครับก็จะมีตั้งแต่มีของในหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้านะครับองค์พาของเรานะครับอันนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษในการปั้นเหรียญ น้อมรำลึก3พระองค์ท่านครับอันนี้เป็นกิจกรรมรวมๆที่อยากจะนำเรียนละครับแล้วก็เชิญทุกท่านได้เข้ามาร่วมงานนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับในเดือนกรกฎาคมเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของพิพิธภัณฑ์อีกงานหนึ่งนะครับเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ก็ขอเรียนเชิญทุกคนมาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาดูศึกษาเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับมาลงความรู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมภายในงานครับส
0: ่
2: วนกิจกรรมนอกงานก็ยังมีเหมือนเดิมพิพิธภัณฑ์เราก็ยังเปิดตามปกตินะครับใครจะมา
0: วันไหนก
2: ็ได้มาไหนก็ได้แล้วก็ยังมาในเดือนนี้ก็ยังมีก็มาหาองค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีเกษตรกล้องหนองนาโมเดลนะครับทฤษฎีใหม่1ไร่พอเพียงหรือเกษตรพอเพียงเมืองเราก็ยังเปิดตามปกตินะครับก็ยังเปิดให้เข้าชมได้ตามปกตินะครับครับผม
0: ใครที่สนใจเวิร์กช็อปก็มีเหมือนเดิมใช่มั้ยคะ
2: เวิร์กช็อปเหมือนเดิมครับเวิร์กช็อปจะมีทั้ง2จุดนะครับจุดแรกก็คือในที่เราบอกว่าเราวิชาของแผ่นดินเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของเครือข่ายนะครับที่เราจัดนิทรรศการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อ7ประเด็นอันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปแต่ละจุดให้ด้วยครับแสดงว่าในงานนี้จะมีเวิร์กช็อปหลายๆจุดครับก็มาเรียนรู้นะครับเรียนที่กบพี่อ้อมนะครับ บางคนนะครับผมอย่างรอบที่แล้วเนี่ยบางคนนะครับมาเรียนวิชาของพดินทุกบางคนเรียนทุกวิชาเลยก็โอ้ขยันเข้าปัจจุบันวิชานี้จบก็เข้าวิชานี้ต่อเรียกว่าได้ความรู้ไป
0: เรียนฟรีด้วย
2: ครับเรียนฟรีครับเรียนฟรีเลยครับเรียนฟรีแล้วก็สามารถที่มาลงหน้างานได้เลยนะครับมาที่หน้างานได้เลยมาลงทะเบียนหน้างานด้วยได้เลยครับ
0: ครับ
2: ไม่ต้องจองแล้วครับมาหน้างานได้ครับ
1: สามารถ walk in
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปอาจจะติดภารกิจอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถรับชมผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
2: เรื่องนี้ครับก็ในการอบรมวิชาของแผ่นดินเราก็จะมีทางทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ของเรานะครับหรือไม่ก็เว็บไซต์ของเรานะครับก็เรียนได้เลยครับก็สามารถที่จะรับชมได้ในทางทั้งรายละเอียดที่เว็บไซต์ wisdomking.or.th นะครับหรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับเข้าไปก็จะเข้าไปก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็เรามีการถ่ายทอดสดในการอบรมวิชาของแผ่นดินครับก็ได้ความรู้ไปด้วยกันครับหรือไม่ถ้าท่านใดบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถติดตามไม่สามารถที่จะเข้ามาอบรมได้หรือไม่สามารถดูได้ก็ดูย้อนหลังได
0: ้
2: นะครับวิชาย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะมหากรรมค่ะงานนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนค่ะแล้วก็บอกเส้นทางที่สำหรับใครจะเดินทางไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับก็ยัดกลับเรียนนะครับก็วันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับ2569ก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะครับเรียนนะครับทุกท่านนะครับที่ยังไม่มีภารกิจไปไหนนะครับก็จูงมือลูกจูงมือหลานมาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับเรียกว่างานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนหรืออากิมิวเซียมครับภายในงานอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะมีกิจกรรมมากมายนะครับมีทั้งนิทรรศการมีทั้งองค์ความรู้นะครับรวมมีทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาชมมาชิมมาช็อปได้นะครับรวมทั้งกิจกรรมของเด็กๆน้องๆหนูๆก็สามารถที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ก็ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีครับติดถนนพหลโยธินครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับก็เวลาเดินทางนะครับท่านยึดฟีเจอร์พาร์ครังสิตก็ได้นะครับถ้าใครไม่มารถโดยสารเนี่ยก็ฟีเจอร์ตรงฟีเจอร์พาร์ครังสิตก็จะมีรถตู้นะครับที
0: ่
2: จะไปทั้งอยุธยาหรือบางปะอินหรือต่างๆท่านจะมาลงตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับก็จำง่ายๆครับคลอนเลยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณสัก 4-5 กิโลครับก็จะเห็นทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับท่านจอดลงรถที่นั่นแล้วก็ข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยก็มาจะฝั่งพิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งนะครับตอนนี้นะครับเรียนพี่กบพี่อ้อว่าถ้ารถรางนั่งรถรางรับส่งนะครับสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาที่สวยงามมาก
0: กำลังสวยจี
2: จัดงานครับครับเพราะตรงนั้นจะไปมีตอนนี้เราเต็มไปด้วยข้าวนะครับทุ่งนาที่สวยมากนะครับอันนี้คือที่จะมารถประจำทางนะครับหรือใครจะมาจากที่มาจากตลาดบุรีที่จะเข้ากรุงเทพก็ผ่านวัดคุณหญิงส้มจีนมานิดเดียวก
0: ็
2: จะมาที่พิพิธภัณฑ์เราก็จะมีรถรางรับส่งครับแต่ถ้าใครท่านใดมาด้วยรถส่วนตัวครับเข้ามาได้เลยนะครับก็ผ่านทุ่งนาที่สวยงามเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรามีที่จอดรถนะครับไม่น้อยกว่า300คันครับถ้ามากกว่า300เราก็ยังมีที่จอดทางด้านหลังให้ครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในงานเราก็จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงมีงานรวมถึงถ้าใครมาแล้วเจ็บป่วยเราก็จะมีห้องพยาบาลมีพยาบาลคอยดูแลทั้งหมดนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เราเตรียมความไว้พร้อมทั้งหมดเลยครับ
1: ค่ะค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะไปได้งานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์งานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพ่อค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครับพี่กบพี่อ้อครับขอบคุณครับขอบคุณ
0: ค่ะใครที่สนใจนะไปชมไปช็อปไปเที่ยวเรียกได้ว่าไปเรียนรู้แหละเนาะครบจบในงานเดียวเลยค่ะ สืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 8:00 นถึง 5:00 นไปกันได้นะคะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะงานอาจจะชนกันกับงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะ
1: สะดวกที่ไหนก็ไปงานนั้นเลยนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูมิทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: สิบสามนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองค่ะกับเรื่องราวของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะในทุกวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราประจำเลยอาจารย์ทองธรรมดา
2: ค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์น่าจะไม่ได้อยู่ที่โคราชนะคาดว่าน่าจะอยู่ที่งานแล้ว
2: ที่ปทุมธานี
1: ใช่ค่ะ
3: ที่งานหลายวันแล้วครับ
1: ค่ะโอ้มาหลายวันแล้วเพราะว่าต้องขนต้นไม้มาประมาณกี่ตันครับครั้งนี้กี่
2: คันรถ
3: หกคันรถเองครับ
2: โอ้เองอาจารย์บอกหกคันรถ
1: เองแล้วนะคะค่ะแล้วก็มามีทั้งแจกด้วยก็มีนะคะครั้งนี้วันพรุ่งนี้วันแรกนะคะอาจารย์ทอมีต้นอะไรมาแจกคุณผู้ฟังไหมคะหรือว่าใครที่สนใจต้นอะไรเนี่ยแวะไปที่บูธอาจารย์ค่ะ
3: คือต้องบอกว่ารอบนี้เรามีของแปลกๆมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดในรายการเนาะว่าใครมีของแปลกเรามาแลกกัน
2: ค่ะ
3: นะครับมาแลกกันที่งานเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวจริงผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะ
1: แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไม่ทันแล้วอาจารย
3: ์ไม่ได้ให้ดูเฉย
1: ๆโอเคค่ะ
3: ครับมะม่วงลูกข้าวมะพร้าว
1: อ๋อไม่ใช่มะม่วง
3: รสชาติดี
1: เราก็นึกว่ามะม่วงมะม่วงเป็นรูปมะพร้าว
3: ไม่ใช่มะม่วงที่ลูกใหญ่เท่ามะพร้าวรสชาติดีด้วยนะครับเวลาสุกนี่ก็หวานจัดนะครับอร่อย
1: ทำอะไรคะอาจารย์
3: เขาก็เรียกว่ามะม่วงมะพร้าว
2: จ
3: ริงๆมาจากต่างประเทศเนาะแต่มาปลูกในเมืองไทยนานพอสมควรแล้วนะครับแต่พันเนี่ยมันขาดตลาดไปเพิ่งจะมีมานะครับถ้าใครสนใจต้องกวนหน่อยเนาะนะครับมะม่วงอีกพันหนึ่งที่เรียกร้องและหากันจังเลยมะม่วงคาร่อนทอง
1: โอ้หากินยาก
2: คาร่อนทอง
3: คงเคยได้ยินเนา
2: ะ
3: สมัยเด็กๆเนี่ยผมกินมะม่วงพันนี้กับข้าวนะครับแล้วบางคนเนี่ย
1: ข้าวยัดใส่เข้าไป
3: ยัดใส่เข้าไปในลูกมะม่วงนะครับก็เป็นอะไรที่หากินยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้มานะครับก็มีมาเยอะอยู่มะม่วงคาร่อน
1: มะม่วงคาร่อนนะคะ
3: ถามเลยแต่รอบนี้คุณจะมีมาอีกอันนึงก็มะม่วงโบราณเนาะเจ้าคุณทิพย
1: ์มะม่วงอะไรนะคะ
3: คุณทิพย์เจ้าคุณทิพย
1: ์เจ้าคุณทิพย์
3: ครับเจ้าคุณทิพย์นี่ก็หายาก
1: รูปลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย
3: ์ลักษณะก็เหมือนใกล้ๆกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ
1: เจ้าคุณทิพย
3: ์หายากเนาะค่อนข้างอร่อยเป็นมะม่วงที่ยังคนก็ยังนิยมอยู่นะครับแล้วที่อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็เลยต้นเยลลี่หรือเฉาก๊วยเขียว
2: โอ้
1: ใช่ยาวอันนี้ที่บอกมาดีแบบจริงๆ
3: ของแปลกนะครับเอาใบไม้มาขยำกลายเป็นเฉาก๊วยเฉยเลยนะครับถ้าใครสนใจแวะมานะครับและอีกอันหนึ่งรอบนี้เพิ่งจะได้มาก็คือต้นกระเจียวหวาน
2: ต้นกระเจียว
3: กระเจียวจะเป็นกระเจียวหวานที่สามารถทำมากินได้ทั้งหน่อสดแล้วก็ทำกับข้าวได
2: ้
3: นะครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ขาดไปนานแล้วคุณจะมีมาก็คือน้อยนาส้มบาซินน้อยนาลูกสีส้มที่กินได้ทั้งเปลือก
1: น้อยนาเดี๋ยวนะขออนุญาตเข้าไปใน
3: ทั้งเปลือก
1: ใครที่ฟังอยู่นะถ้าเล่นโซเชียลก็เซิร์ชเข้าไปดูหน่อยน้อยนาอะไรนะคะอาจารย์
2: น้อยนาส้ม
3: น้อยนาส้มบาซิน
1: บราซิล
3: นะครับลูกเป็นสีส้มเนื้อข้างในเป็นส
1: ี
3: ส
1: ้
3: มแล้วสามารถกินเปลือกได้ด้วย
2: กินได้
1: อาจารย์แล้วรสชาติเป็นแบบไหน
3: รสชาติหวานหอมอร่อย
1: กลิ่นแบบน้อยหน่าเลยไหมคะกลิ่นน้อยหน่าเลยไหม
3: กลิ่นก็เหมือนน้อยหน่าล่ะครับสีสันแล้วก็เปลือกเนี่ยเปลือกบางกินไม่ทั้งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีน้อยหน่าไร้เมล็ดเนาะจริงรอบที่แล้วเอามาน้อยเกินไปโดนต่อว่าเยอะเลยที่รอบนี้เอามาเยอะแล้วนะครับอะโวคาโดไร้เมล็ด
1: โอ้อะโวคาโด
3: นะรอบนี้ก็มีมาเนาะ
1: แปลกมากอะโวคาโดไร้เมล็ดสายพันธุ์เดิมมาจากประเทศอะไรคะหรือว่าจัน
3: เวียดนาม
1: ของเวียดนามแต่เวียดนามนี่เขาจะมีต้นแปลกๆเยอะเหมือนกันนะคะ
3: เขาก็พัฒนาตามไต้หวันเขาก็อย่างนักวิชาการทางไต้หวันเนี่ยมาพัฒนา
1: ค่ะค่ะ
3: ครับแล้วก็ยังมีผักอินูเนาะ
1: ผักอินู
3: แม่ครับโอ้ของเยอะมากนะรอบนี้ขนกันมาไม่หวัดไม่ไหวไต้หวันจะให้มาเที่ยวที่บูจันเนาะแล้วอย่างที่พ่อประเสริฐพูดไปเมื่อกี้เนาะ
1: ค่ะ
3: คือถ้าท่านเดินแวะร้านละ5นาทีเนี่ยวันหนึ่งน่าจะไม่จบ
1: ไม่จบค่ะจะบอกว่า5นาทีไม่พอสำหรับ1ร้านนะจริงๆอยู่กันเกิน10กว่านาทีแน่นอนค่ะ
3: คือถ้าร้านละ5นาทีเนี่ยท่านก็ดูไปทั่วแล้วฮะ
1: ใช
3: ่หมายถึงหมดวันก
1: ่
3: อนเพราะว่าเฉพาะที่มาร่วมงานเนี่ยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและนอกเครือข่ายอีกเนาะ
1: ค่ะ
3: จนบูธนี่เต็มหมดแล้วนะตอนเนี้ยจัดกันโอ้โหคนมาจัดบูธรอตอนรับพี่น้องเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับ
1: อากาศเป็นยังไงบ้างอาจารย์แล้วอากาศเป็นยังไงบ้าง
3: เย็นสบายนะเย็นสบายไม่ร้อน
2: เ
1: พราะต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะร่มเยอะ
3: ที่นี่ธรรมดาก็เย็นอยู่แล้วฮะอากาศร้อนก็ยังเย็นเอาละตอนนี้เมื่อคืนมีฝนตกมา
1: อาจารย์อาจารย์คะอะไรนี้ไหมคะคือขออนุญาตอาจารย์คือเปิดสายคุณผู้ฟังไปพร้อมเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาเรา
3: ได้
1: เนาะขออนุญาตอาจารย์นะ
2: ค่ะค่ะวันนี้นะคะใช้เบอร์022769721ค่ะ022769721ตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ
1: หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็มีค่ะ
2: คุณพิสมัยค่ะถามอาจารย์ว่ามะม่วงพรามหนีเมียมีไหมคะอาจารย์เขาบอกว่ามันอร่อยมาก
3: ถ้าสั่งมีครับถ้าสั่งม
1: ีโอ้จริงเหรอคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าอาจารย์มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่ที่สุพรรณแล้วพรามหนีเมีย
3: พิเศษวันนั้นเนี่ยรอบนี้เรามีผลของลูกมะลิไม่รู้น้องกบน้องอ้อเคยได้ยินไหมลูกผลมะลิ
1: ผลมะลิ
3: เนี่ยเป็นไม้ผลนะฮะแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยแพงกว่าไม้พะยูงไม้พะยูงก็แพงเนาะไม้มะลิแพงกว่า
1: เหมือนตัวผลเขาเนี่ยเขาขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมทานเป็น
3: ผ
1: ล
3: มะ
1: ล
3: ิ
1: เ
3: นี่ย80บาท
1: โอ้โห
3: ลูกละ80บาท
1: ลูกละ
3: เม็ดมันเนี่ยในผลเนี่ยก็จะมีเม็ดอยู่สัก3เม็ดนะครับเม็ดมันเนี่ยเพราะเป็นต้นขึ้นมาต้นนึงเป็นร้อยนะครับ
1: มันเป็นผลไม้โบราณ
3: ผลละ80บาทไม่แพงเนาะ
1: รสชาติเป็นยังไงคะอาจารย์มะริด
3: หวานหอมอะมีเอกลักษณ์ประจำตัวเนาะซึ่งใครเนี่ยมาที่ร้านเนี่ยเราจะปอกให้ชิม
1: ฟรีคือรูปลักษณ์เนี่ย
3: ซื้อต้น
1: มองเผินๆคล้ายกระท้อนถ้ามองเผินๆนะคล้ายกระท้อน
3: ใช่จะผลจะเล็กกว่าแล้วก็มีขนที่ขนอ่อนๆนะขนนุ่มๆ
1: น
3: ะ
1: ครับเหมือน
3: แล้ว
1: หยี่ใช่ไหม
3: แค่เราดมเนี่ยไม่ต้องผ่าก็ได้กินแล้ว
1: มันจะหอม
3: ผมใส่รถมาตอนที่เราเปิดรถคนเดินผ่านกินอะไรเขาก็ถามนะครับถามบอกกินอะไรนี่หอมเลยเหม็นหอมมากกินอะไรอยากรู้นะครับจะกินมันค่อนข้างหอมแล้วก็อะไรล่ะคนได้กินก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับมาดูที่งานเรามีมาเยอะเน
1: า
3: ะ
1: หายากด้วยนะว่ามันเนี่ย
3: งาน3วันเนี่ยวันท้ายน่าจะไม่ถึงนะ
1: ค่ะอาจารย์มะริดเนี่ยลูกมันกินผลมันเนี่ยคือเป็นผลไม้ที่กินได้เขาบอกว่าตัวไม้มันก็สามารถมาแปรรูปได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: โอ้โหเป็นอะไรล่ะเป็นไม้กรอบเนาะบางระนาดประเทศเนี่ยทำจากไม้มะลิดนะครับ
1: โอ้เป็นไม้มูค่าสูง
3: เอามาทำด้ามปืนนะครับพวกของแพงๆเนี่ยทำจากไม้มะลิดคือลายสวยมาก เนื้อไม้ทน
1: มันมีลายที่สวยสีก็สวย
3: ต้นก็สวยนะเขาไปปลูกประดับด้วยนะครับแล้วก็ยังผลกินได้อีกแถมผลยังแพงอีกนะฮะโอ้ประโยชน์ไรต่อนะครับ
1: แล้วอาจารย์มีผลมะริดมาไหม
3: มีมาให้ชิม
2: มาให้ชิม
3: แต่คงไม่ขายนะเนาะคงให้ชิมฟรีนะครับแต่ถ้าจะซื้อต้นก็มีต้นขายนะครับเราแวะบ้านเอามาดูกันนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไรนายังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์เน
2: า
3: ะ
2: อาจารย์แม่แต๋วแหววถามว่าน้อยหนาสีส้มเนี่ยแม่แต๋วแหววอยากได้มีส่งไหมคะ
1: ปลูกยากไหมอาจารย์
3: ต้องรอผมกลับไปเนาะ
2: ต้องรอให้อาจารย์
3: วันที่6นะว่ามีบรรยายวันที่7ที่8เก
1: ตอ๋อต้องรอ
3: ต้องหลังวันที่9แล้วนะครับเพราะงานเยอะเหลือเกินนี่นี
1: ่ไม่งั้นเดี๋ยวแม่แต๋วแหววคอยฟังจนจบเน
3: า
1: ะอาจารย์ทักไลน์ส่วน
3: ตัว
1: ให้
3: ทักไลน์ส่วนตัวมาแล้วกัน
1: นะ
2: คร
1: ับ
3: แต่ต้องหลังวันที่9นะตอนนี้ถึงวันที่9นี่ไม่มีเวลานะครับบอกก่
2: อ
3: นนะครับแต่ที่เรามีคนโทรมาจะให้ส่งต้นไม้ให้บอกไม่ว่างเลยครับก
1: ิน
3: ข้าวยังไม่ว่างเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์
3: ค่ะไม่กินเลย
1: ค่ะคราวที่แล้วเห็นบอกว่าอาจารย์มีหน่ออะไรไม่ใช่หน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้น้อยหน่าแดงคราวนี้มีน้อน้อยหน่าส้ม
3: ได
1: ้มาด้วยมั้ยคะ
3: น้อยหน่าทอง
2: น้อยหน่า
1: น้อยหน่าทอง
3: น้อยหน่าสีแดง
1: แ
3: ล้วก็ยังมีน้อยหน่าสับปะรด
2: โอ้ฮะน้อยหน่าสับปะรด
1: เป็นยังไงอ่ะ
3: คือไอ้ตาด้านนอกมันเนี่ยเหมือนสับปะรดเลย
1: โอ้นะคะรสชาติก็คือน้อยหน่าเหมือนกัน
3: น้อยหนาแล้วมีกลิ่นหอมอร่อยนะครับผลใหญ่ผลนี่ประมาณกิโลนึง
1: นึกออกแล้ว
2: เม็ดทั้งเกลือ
1: จะไหมคะเม็ดน้อยๆอ่ะเนื้อหนาๆใช่ไหมคะ
3: เม็ดเยอะมากครับของเราเป็นน้อยหนาพันใบใหญ่ปลูกประดับสวยงามนะครับเนาะจริงๆน้อยหนาจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนา
2: ะ
3: ก็แวะมาดูได้แต่ต้องมาวันแรกๆนะบางคนมาวันท้ายๆของงานแล้วก็มาต่อว่าโฆษณาจะอย่างดีเลยไงมีของเลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนา
1: ะ
3: ทำไมคนมาซื้อวันแรกแล้วเราไม่ขายเราไม่ขายวันหลังเน
2: ี่
3: ยทำไม่ได้เนาะใครมาก่อนก็เอาไปก่อน
1: อาจารย์มันจะมีมะม่วงพันหนึ่งที่ตัวผิวมันจะออกเป็นสีแบบแดงม่วงๆอะค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาจะแปลกๆอะมันไม่ได้หอมแบบ
3: กลิ่นทูอีทูเขาเรียกว่ามะม่วงแอปเปิ้ลนะครับ
1: ทำไมกลิ่นมันแปลกๆอะคะกลิ่นมันไม
2: ่แปลก
1: หอม
2: หรือไม่
3: มาจากออสเตรเลียนะ
1: มัน
3: ทีนี้บางคนก็จะไม่ชอบกลิ่นมัน
1: กลิ่นมันไม่เหมือนมะม่วง
3: คล้ายๆขี้ใต้
1: ใช่
3: อ
1: ะ
3: นะ
1: กลิ่นฉุนๆเหมือนเขียวนี่ๆ
3: ผมมันสวยเนาะ
1: แต่มันโดด
3: สีก็สวย
1: มันโดดสวยใช
3: ่ผลละกิโลนะครับมันม่วงอาถูก็มีมาขายนะครับในงานแล้วมะม่วงสีม่วงเลยก็มีนะเรียกน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับแล้วก็มะม่วงยักษ์ต่างกับมะม่วงมะพร้าวจะเป็นมะม่วงยักษ์ขาวนิยมก็ลูกละกิโลกว่านะครับ
1: อาจารย์แล้วมัน
3: สุกก็กินข้าวเหนียวได้
1: มันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มันเป็นน้ำดอกไม้แต่ว่ามันไม่ได้ออกเปรี้ยวอะค่ะที่ตอนดิบมันจะเป็
3: นดอกไม้มัน
1: อ๋อน้ำดอกไม้มัน
3: ครับคร
1: ับ
3: เนาะ
1: อาจารย์
3: ก็ยังมี
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญ
3: ค่ะมะม่วงมีมาเยอะเนาะมีมาประมาณ30สายพันธุ์นะครับแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากจะปลูกมะม่วงเพื่อลดภาษีเนาะนะครับเพราะว่าภาษีที่ดินเนี่ยถ้าไม่ได้ปลูกอะไรเขาเก็บแพงนะครับก็มาปรึกษาเราได้นะฮะว่าอยากจะปลูกมะม่วงอะไรหรือจะให้เราแนะนำให้ยังไงมาได้หมดนะครับว่าตรงนี้เราเปิดเป็นคลินิกเกษตรด้วยเนา
2: ะ
3: รับปรึกษาทุกเรื่องของการเกษตรนะครับมาไปถูกเราแวะถามร้านค้าทุกร้านบอกร้านอาจารย์ทองอยู่ตรงไหน
2: ค่ะ
3: นะครับถามเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็แวะมาคุยกันเลยว่าท่านปลูกแล้วมีปัญหาอะไรแวะมาปรึกษากระทั่งเรื่องของการจะลดภาษีที่ดินอะไรเงี้ยแวะมาได้นะครับเราก็จะแนะนำให้เน
1: า
3: ะ
1: อาจารย์
3: ท่านไม่มีเวลาปลูกแล้วไม่มีเวลาไปดูแลทำยังไงได้บ้างมาเลยครับเราจะบอกวิธีให้ครับ
2: อาจารย์ตรวจดินก็เอาดินมาตรวจได้
1: ใช่แต่ว่าไม่ต้องเอามาเยอะนะเอามานิดเดียวอาจารย์แนะนำย้ำหน่อยค่ะว่าสำหรับคนที่จะนำดินแล้วก็น้ำมาตรวจ

0: ดเนี่ยต้องตักดินความลึกแค่ไหนคะ
1: อ๋อครับก็คือดินเนี่ยถ้ามันมีลักษณะเดียวกันทั้งผืนเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วเวลาจะเก็บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะปลูกพืชอะไรถ้าเป็นพืชรากตื้นเป็นพวกผักต่างๆเนี่ยเก็บเฉพาะหน้าดินนะครับหน้าดินความลึกไม่เกินคืบนะครับแต่ถ้าจะปลูกเป็นไม้ผลเนี่ยท่านต้องเก็บหน้าดินส่วนหนึ่งแล้วก็ขุดลึกลงไปประมาณฟุตหนึ่งแล้วเก็บเอาดินตรงฟุตหนึ่งเนี่ยมาด้วย
0: ค
1: ือไม้ผลเนี่ยรากมันจะลึกเราต้องการดูดินข้างล่างด้วยว่าดินข้างล่างของคุณเป็นยังไงเราจะได้แนะนำได้ทั้งดินข้างบนดินข้างล่างแต่ถ้าดินไม่เหมือนกันในแปลงเดียวเนี่ยมันมีดินไม่เหมือนกันนะครับท่านก็แบ่งโซนแล้วท่านต้องจดไว้นะว่าไอ้ถุงนี้เก็บมาจากแปลงไหนนะครับไม่ใช่มาถามผมไม่รู้ด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ผมจะไปปรับปรุงดินผมแปลงไหนเนี่ยโอ้โหผมนั่งทางไหนไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านต้องจดมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: อาจารย
1: ์ส่วนน้ำเนี่ยเก็บตัวอย่างน้ำที่จะลดเนี่ยมาหน่อยเดียวพอนะครึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังพอนะไม่ใช่เอาขวดลิตรครึ่งใส่มานะไม่เอา
0: โอเคค่ะ
2: มีคำถามอาจารย์คะคุณทัศนีค่ะถามเข้ามาว่าต้นกล้าในนาข้าวมีเพลี้ยไฟลงเวลาที่เอาไปปลูกต้นข้าวจะขึ้นไม่งามเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรค่ะแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงดีคะ
1: ถ้ามันกำลังอยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตแล้วมันถูกเพลี้ยแล้วเพลี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยมันจะชะงักเนา
0: ะ
1: วิธีการเนาะก็คือหาอะไรเครื่องตัดหญ้าเนา
0: ะ
1: ตัดยอดทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วมันแตกยอดใหม่เราคอยระวังเพลี้ยไฟไว้นะครับแล้วถ้ามันแตกยอดใหม่เนี่ยมันจะโตเร็วกว่าอันเก่าที่มันอยู่แล้วมันไปงันต้นข้าวทำให้ไม่โตนะครับอันนั้นวิธีนี้ใช้ได้ผลน
0: ะ
1: แล้วก็คนที่ปลูกแล้วปรากฏว่ามันมีข้าวดีข้าวเด้งหรือหญ้าเยอะนะครับหญ้าเนี่ยโตแซงต้นข้าวอย่างนี้เนา
0: ะ
1: ฉีดยาก็ไม่ได้แล้วเนาะมันปนกันตัดเลยครับตัดต้นข้าวตัดต้นหญ้าตัดออกให้หมดเหลือสูงจะเคลือบหนึ่งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัดออกแต่ต้องตัดก่อนข้าวออกรวงนะข้าวออกรวงแล้วไปตัดไม่ได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ได้แต่ฟังแล้วนะครับนะครับตัดก่อนที่ข้าวจะออกรวงเนี่ยเราตัดให้สูงจากพื้นเนี่ยตัดเคลือบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวว่าข้าวเนี่ยมันจะแตกยอดใหม่ได้แต่หญ้าเนี่ยมันจะตายมันจะโตไว้ทันข้าวนั้นก็เป็นการลดจำนวนของข้าวดิบข้าวเด้งนะครับอันนั้นช่วยได้นะครับแล้วเรื่องเพี้ยตะกี้เนี่ยการสัตว์ก็จะช่วยทำให้แตกยอดใหม
0: ่
1: แต่ยอดใหม่ก็จะไม่ได้โดนเพี้ยเนา
0: ะ
1: แล้วเราก็ฉีดยาป้องกันไว
0: ้
1: ครับอันนี้ก็จะช่วยได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์มีเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะเหลือ2นาทีคุณปรีชาฝากถามมาว่าน้อยหน่าม่วงอาจารย์มีขายไหมคะน้อยหน่าม
1: ีแต่น้อยหน่าข้างแดงเนาะคนก็เรียกว่าน้อยหน่าม่วง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติบูธอาจารย์ทองนะอยู่ใกล้กับเครื่องบินฝนหลวงนั่นแหละค่ะฝากทิ้งท้ายเลยค่ะอาจารย์ขา
1: จะอยู่ไกลนี่แอดไลน์มาได้นะนี่โทรมานะ
0: ค่ะ
1: ก็ในงานเนี้ยอย่างที่บอกแล้วนะว่าโอ้เป็นงานที่พลาดไม่ได้จริงๆ
0: นะ
1: เป็นมหากรรมแล้วก็ร้านค้าเยอะแยะของแจกเยอะแยะหมดนะครับอย่างที่พอพูดไปตะกี้บอกว่านมอะไรของหนองโพอะไรมามีนมแจกให้ฟรีด้วยนะม
0: ี
1: นมของแจกให้ฟรีพอลือรูดไปนะครับดังนั้นมาที่งานหรือใครมาไม่ได้จะติดต่อผมก็ที่0611242859เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์เลยเนาะไอดีอยากได้ต้นไม้เนี่ยต้องรอหลังวันที่9แล้วท่านแอดไลน์แล้วส่งมาว่าอยากได้ต้นอะไรนะครับเราก็ยินดีเนา
0: ะ
1: หรือถ้ามีปัญหามาถามสดที่ในงานนะครับเรามีคลินิกเกษตรนะครับก็อย่างที่บอกเอาตัวอย่างนิดตัวอย่างน้ำตัวอย่างของพืชที่มีปัญหาถ่ายรูปมาแล้วมานั่งคุยกันเราคุยทุกท่านนะไม่ต้องห่วงนะครับกลัวเดี๋ยวจะท้องไม่คุยด้วย
0: คุย
1: ครับ
0: คุยด้วย
1: ทุกระดับชั้นนะครับ
2: โอเคค
1: ่
2: ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาค่ะอาจารย์ทองตอนนี้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วนะคะก็ไปเจออาจารย์ทองกันได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
1: สวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราไปจัดรายการ

0: นอกสถานที่นะคะ
1: ค่ะที่เมืองทองนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็วิทยุเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติวงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
6: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์งบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหู

เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวันนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียงพระจังหวัดสงขลา เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสีเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอปะนาวได้อำเภอยะริงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 62% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.0 องศาเหนือลองจีจูด 111.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใต้ศูนย์กลางประมาณ30นอตหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ16นอตหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปตาจินตราลิขิตรายงานจากโรงพยาบาลนิยมวิทยาค่ะ

ยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการ

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็ค

คม2569ค่ะรายการเช็คอินที่นิสานใต้นะคะก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 น.ไปจนถึง 17:00 น.นะคะสำหรับวันนี้พบกับสวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะพบกับดิฉันชมพู่พัชริดาภูปางเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวมาฝากกันในหลายช่วงของรายการเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวสารนะคะจากทางรัฐบาล20กระทรวงนะคะก็มีเหตุการณ์อัปเดตต่างๆนะคะจากทางรัฐบาลมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็โครงการนะคะไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะและนอกจากนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพนะคะในเรื่องของการนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะก็ยังมีทริคประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาฝากกันเช่นเคยนะคะและในช่วงนี้ที่เข้าสู่ช่วงเอลนิโยแล้วนะคะเราจะรับมือยังไงนะคะจะประหยัดพลังงานได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะและในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้ก็มีมาเตือนภัยกันเช่นเคยนะคะกับมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการเหลือเกินนะคะวันนี้เรามีวิธีในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะคะที่จะช่วยในการป้องกันมิจฉาชีพนะคะและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะเป็นรายการของทางสวท.เบตงนะคะเป็นผู้ผลิตนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเข้ามาที่เพจนะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะคุณอเนกพริกไทยนะคะทักทายเข้ามานะคะขอบพระคุณที่ทักทายเข้ามานะคะทางสวท.อุบลราชธานีนะคะบอกว่าเสียงนะคะตอนนี้น่าจะมาแล้วมาแล้วนะคะคุณบรรเทาสำรันใจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยตรวจเช็คมอนิเตอร์เสียงด้วยนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อวานเมืองแฝกลำปายมาดนะคะฝนตกช่วง6โมงถึง3ทุ่มนะคะโอ้กับช่วงกำลังดีเลยนะคะเย็นๆน่าจะหลับสบายนะคะคุณบรรเทาสำนันใจบอกว่าสวัสดียามเย็นสาวสวยน่ารักในเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มฝนคงจะตกช่วงเย็นๆนะคะนะคะคุณบรรเทานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณบุญเรียนคุณบรรเทานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะกับช่วงข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยนะคะเพิ่งเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้เติมเงินแล้วนะคะอีก 1,000 บาทเนาะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนแรกนะคะเงินสะพัดกว่าขออภัยนะคะ 4.32 หมื่นล้านบาทชวนใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการโดยในเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแรกของการดำเนินโครงการนะคะมียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 25.6 ล้านรายนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 1.07 ล้านร้านค้าซึ่งสะท้อนความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อนะคะกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้วยพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์วงเงินรอบเดือนกรกฎาคม2569นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้ถ้าหากใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินนะคะในรอบเดือนถัดไปนั้นๆยอดเงินนะคะจะถูกตัดนะคะไม่ได้นำไปสมทบในรอบเดือนถัดไปส่วนการเปิดให้บริการนกกระซิบนะคะ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นผู้ช่วยในด้านของธุรกิจแก่ร้านค้าในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการแล้วกว่า640,000รายนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยพร้อมที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาในการช่วยบริหารธุรกิจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการบริการดิจิทัลของทางภาครัฐรวมทั้งนะคะเชิญชวนให้ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยณสถานีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด117สถานีทั่วประเทศเลยนะคะระหว่างวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐบาลยังได้เดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะโดยร่วมอุดหนุนเงินทุน
เริ่มต้นสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์นะคะที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์ในด้านของสินเชื่อการค้ำประกันนะคะแล้วก็สิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการในเครือโลตัสแล้วก็แมคโครนะคะทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th ตั้งแต่1กรกฎาคม2569แล้วก็สิ้นสุดโครงการวันที่31สิงหาคม2569เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเลยนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกรกฎาคมนี้ก็เป็นเดือนที่2แล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะหรือว่าจะเป็นระบบขนส่งทางรางนะคะการรถไฟก็มีด้วยนะคะสามารถเข้าไปร่วมใช้บริการได้นะคะในการลดค่าครองชีพค่ะมีคุณผู้ฟังจากทางญี่ปุ่นนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะคุณเทสสุยะนะคะสวัสดีจากทางญี่ปุ่นนะคะคนนิจิวะนะคะทางญี่ปุ่นนะคะคุณอัชราปิ่นทองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวต่อไปการที่นำมาฝากนะคะยังอยู่ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะพาณิชย์นะคะมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุกเว้นสุกกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ลดค่าครองชีพต่อเนื่องค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกนะคะถือได้ว่าประสบความสำเร็จโดยมียอดจำหน่ายรวม 135.40 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วม51,491 ร้านนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการในเฟสที่2นะคะจะจัดจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในราคาที่ประหยัดโดยจะจัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยรวม7ครั้งด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะขออภัยนะคะ 8:30 น.นะคะถึง 16:30 น.โดยจะเริ่มวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสามารถไปร่วมช็อปกันได้นะคะโดยมีสินค้านอกจากนี้โครงการยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนนะคะผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เข้าร่วมจำหน่ายโดยเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะขณะที่กรมการปกครองนะคะได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือนะคะกับห้างค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของทางกองทัพไทยนะคะได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะคะหรือว่า AOTTS ลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรีเกาะติดการบริหารจัดการความมั่นคงโครงการรั้วชายแดนนะคะพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลนะคะผู้อำนวยการสำนักวิทยสัมพันธ์กรมทหารกรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOTTS นะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงโดยในช่วงเช้าคณะก็ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดนะคะสำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนะคะ3ประเทศด้วยกันได้แก่สาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซียและก็สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะรวมทั้งสิ้น9รายนะคะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์จากพื้นที่จริงเพื่อที่จะนำไปทำรายงานนะคะที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้านเสนอต่อหน่วยเหนือนะคะซึ่งมีข้อมูล
ดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการเตรียมความพร้อมหากมีการจัดประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะคะ GBC นั่นเองในอนาคตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะยังมีทริคในการประหยัดไฟมาฝากกันค่ะ

0: สำหรับช่วงและเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะช่วงนี้มีทริคในการประหยัดพลังงานมาฝากกันนะคะง่ายๆนะคะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือคอนโดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงพลังงานนะคะลดการใช้ไฟได้ง่ายๆนะคะมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนเข้าสู่ห้องนะคะโดยการปิดม่านกันความร้อนนะคะหรือว่าเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันนะคะลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านโดยการปลูกต้นไม้ช่วยบังแดดนะคะหรือว่าติดม่านหรือวัตถุป้องกันความร้อนอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะการใช้แอร์อย่างคุ้มค่านะคะอันนี้ก็ตั้งอุณหภูมิที่26องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เปิดพัดลมช่วยในการกระจายความเย็นแล้วก็การตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ล่วงหน้านะคะก็ช่วยได้เหมือนกันนอกจากนี้การล้างแอร์ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการจัดระเบียบตู้เย็นนะคะไม่ใส่ของแน่นจนเกินไปนะคะตั้งห่างผนัง15เซนติเมตรไม่เปิดประตูค้างไว้นะคะการใช้เครื่องไฟใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าที่ความจุที่เหมาะสมนะคะการรีดผ้าในครั้งเดียวนะคะถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแล้วนะคะการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานนะคะหลอด LED นะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5อันนี้ก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่านะคะแล้วก็ใช้ระบบสมาร์ทโฮมหรือว่าปลั๊กอัจฉริยะช่วยในการควบคุมไฟนะคะแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บายด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากไว้สำหรับทริคในการประหยัดพลังงานง่ายๆนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆพื้นที่อาจหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวนะว่าเอลนิโยมาแล้วนะคะแล้วเราจะมีวิธีในการรับมือกับเอลนิโยยังไงนะคะสามารถรับมือได้นะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากขึ้นนะคะเอลนิโยคืออะไรนะคะเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นสูงสุดนะคะจะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้กระแสลมพัดพาน้ำอุ่นแล้วก็ความชื้นเปลี่ยนทิศทางนะคะทำให้ฝั่งทวีปอเมริกาใต้นะคะมีฝนตกหนักในขณะที่ทางภูมิภาคเอเชียบ้านเรานะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะก็จะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงหรือว่าภัยแล้งแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนั่นเองนะคะการที่อากาศร้อนจัดขึ้นก็ทำให้เราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดแอร์มากขึ้นพัดลมก็ใช้มากขึ้นนะคะทำให้ค่าไฟฟ้ามากขึ้นด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะช่วยกันประหยัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็การประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะปัดประหยัดตังค์ในกระเป๋าด้วยนะคะโดยการตั้งอุณหภูมิแอร์ที่26องศานะคะเหมือนที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะการถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้แล้วนะคะก็นอกจากแอร์เราก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมันก็จะเป็นพัดลมเนาะถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ถอดปลั๊กนะคะแล้วก็ปิดโหมดสแตนด์บายนะคะโหมดสแตนด์บายจริงๆก็ยังถือว่ามีการใช้พลังงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ปิดถอดปลั๊กไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ไฟในช่วงพีคนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5อันนี้ก็ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะคะก็นำมาฝากกันในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะแบบด่วนๆเลยนะคะจัดเต็มไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายกันนะคะกับช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้มีมาฝากกันในเรื่องของการตั้งค่าพื้นฐานในการป้องกันมิจฉาชีพลองเอาไปใช้ดูนะคะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไงไปติดตามจากคลิปนี้เลยค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์

0: ่อด้วยติดตั้งแอปให้รู้จักและเรากดเลือกติดให้หมดทุกแอปครับโดยเฉพาะแอปที่ติดตั้งผ่านโฮมและ LINE ครับ 2. เปิด Google Play Protect โดยเข้าไปที่ Google Play Store จากนั้นกดที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดไปที่ Play Protect แล้วกดสแกนเพื่อเช็คว่าในเครื่องมีแอปที่อันตรายแอบแฝงอยู่หรือไม่ 3. ปิดการใช้งานช่วยเหลือผู้พิการหรือ Accessibility Service โดยถ้ามีแอปไหนที่ไม่ใช่แอปทางการขอใช้สิทธิ์นี้ปฏิเสธทันทีเพราะนี่คือช่องทางหลักที่โจรใช้ดูดเงินของเราครับจำไว้เลยนะครับติดตั้งแอปทุกครั้งให้ติดตั้งแอปจาก Play Store หรือถ้ามีใครหลอกให้คุณมาติดตั้งแอปที่อยู่นอก Play Store หรือบอกให้คุณเปิดโหมดช่วยเหลือผู้พิการหรือ Accessibility จำไว้เลยนะครับมิจฉาชีพทั้งนั้นอย่าลืมเข้าไปเช็คโทรศัพท์ของคุณและบอกพ่อแม่พี่น้องให้เข้าไปเช็คด้วยด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับใช้มือถือ Android
1: และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569พบกับรายการเช็คอินนะคะโดยสวท.อำนาจเจริญเป็นแม่ข่ายและจากนี้ไปขอติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปี

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปี

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันธิปและคุณอุศนีมัดและผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ควบคุมรายการโดยนางสาวสาริทะเจดีระแม่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางวุจรินทองมวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลาค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: เก่าเล่าเรื่องท่อมกลางสายใยเล็กๆที่ถักทอประสานกันเป็นผืนผ้าอันงดงามนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานและผู้ทรงปลุกชีวิตให้ใหม่ไทยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งไหมไทยย้อนกลับไปเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่ผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงามสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นโดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับซื้อผ้าทอจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่องพระราชปณิธานดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทยโครงการศิลปาชีพไม่ได้เพียงช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกหรือผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆล้วนได้รับการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผืนผ้าในหมู่บ้านเล็กๆไหมไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านฉลองพระองค์อันงดงามในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศพระองค์ทรงนำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นที่ทรงคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้ดีไซเนอร์และวงการแฟชั่นระดับโลกหันมาให้ความสนใจผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าหากแต่เป็นทั่วทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความงดงามความประณีตและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงอุทิศเพื่อประสบกนิกรและศิลปะหัตถกรรมไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไม้ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันเส้นไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรักความห่วงใยและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินและพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้ผ้าไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติมาจบจนทุกวันนี้ค่ะ
1: และในช่วงนี้เราไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงในการให้ความรู้และความเมตตาแก่ราษฎรได้ในวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงตามรอยพระเมตตา

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองภาพแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานสิ่งของจำเป็นการทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยหรือการทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรล้วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบการณ์นิกรทุกหมู่เหล่าแม้ประชาชนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่พระเมตตาของพระองค์ยอมแผ่ไปถึงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบการณิกรชาวไทยพร้อมใจการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555พระราชสมัญญานี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากแต่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะทรงเป็นแม่ผู้อบอุ้มประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูผู้พระราชทานปัญญาและโอกาสในการดำรงชีวิตพระองค์ทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการมอบความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพด้วยตนเองจึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ได้เรียนรู้วิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่กำลังเลือนหายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้าหรือศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถนี้ทำให้ชุมชนจำนวนมากมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปผลงานหัตถศิลป์ไทยหลายแขนงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกลายเป็นเอกลักษณ์อันสง่างามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าความรักความเมตตาและการให้ความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมดังนั้นพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงคำยกย่องเชิดชูพระเกียรติหากแต่เป็นความจริงที่สลักลึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจนานาประการยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามตราบจนทุกวันนี้และนี่คือพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทำให้ราษฎรได้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะ
1: ในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานและการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงของคุณบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเบตงค่ะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สานต่อพระราชปณิธาน
3: อ ครับผมนายบุญชัยเลี้ยงพิรมพักดีตำบลเจ้าพระปกครองชำนาญการสังกัดที่ตำบลปกครองอำเภอมาตุงสืบเนื่องตอนที่ทุกท่านรับทราบว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นะครับประสบนิกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านรับทราบว่าพระองค์ได้ประกอบในเรื่องของพระราชกรณียกิจมากมายนะครับหลากหลายด้านหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคนะครับท่านก็เสด็จไปร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของที่ท่านได้สวรรคตไปนะครับได้ทำให้เป็นส่วนของประชาชนทั่วทุกประเทศไทยนะครับเสียใจไม่อยากทุกท่านรับทราบข่าวไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตลอดเวลาที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงอยู่ได้ทำงานให้กับคนไทยและประเทศไทยในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำคุณยศประเทศไทยนะครับในส่วนตัวของผมเองก็รู้สึกเสียใจการจากไปของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของช่วงที่เตรียมทำงานคนเมื่อปีที่แล้วนะผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่านที่สำนักพระราชวังครับก็ได้เห็นปวงชนชาวไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับได้มีการรวมพลังไปกราบแสดงความรำลึกต่อพระองค์ท่านในการสำนักมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านบ้านดินหลากหลายประชาชนทุกช่วงอายุได้ไปกราบพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองครับโครงการของพระองค์ท่านที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ก็จะมีโครงการฟังตัวอย่างโดยเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสาหงนะครับซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซียนะครับในพื้นที่โครงการฟังตัวอย่างได้ตั้งมาหลายปีครับและจะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอมะตงได้มีความดีอย่างที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงปลาหรือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฟาร์มที่ได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในโครงการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนนะครับตอนปัจจุบันนี้สมาชิกในโครงการก็ได้มีความชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานจากในโครงการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวบ้านก็เข้าไปดูงานเพื่อมาต่อยอดเรื่องในจากอาชีพหลักของตัวเองก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการขององค์ท่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอมะตงก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่เป็นโครงการเด่นนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นจากในเรื่องของโครงการนี้ประชาชนในอำเภอมะตงก็จะรับทราบว่าพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาเยี่ยมและแสดงในพื้นที่อำเภอมะตงนับหลากหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ในหมู่ที่10ตำบลเอเวงพระองค์ท่านก็ได้มาร่วมมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงนะครับซึ่งมาสามครั้งด้วยกันความดีใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์สิบตลอดจนในอำเภอมะตงก็ได้ไปร่วมฟังรับเสด็จพระองค์ท่านนอกจากนี้นะครับในส่วนของพระพุทธทาสพระองค์ท่านก็ได้มีบัณฑิตที่สำคัญคือเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับเมื่อปี2533พระองค์ท่านประสบมาหลายครั้งได้ช่วยให้การก่อสร้างในพระมหาธาตุเจดีย์สำเร็จรุ่งเรืองซึ่งการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ก็จะเป็นส่วนรวมในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางการศาสนาหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ากกินบุญสนิทให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระใหญ่ให้เป็นพื้นที่สำคัญของแม่พระเป็นตรงนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่น3เรื่องที่กล่าวไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งทางชาวอเมริกันหรือประสบกรณ์อื่นที่ได้ประกอบอาชีพครับได้นำข้อดำริที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำทุกครั้งครับที่ได้มีการเสด็จหรือจะมีการพูดคุยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของทรัพยากรป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นความสำคัญครับได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนอย่างเป็นที่ไปตรงครับโดยเฉพาะในเรื่องของป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าให้ทุกคนมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่กับชาวอำเภอตรงตลอดไปอำเภอตัวเองนะครับต้องมีการขยายความเจริญเติบโตต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบก็คือเรื่องของป่าทรัพยากรชาติที่เป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้ความสำคัญเรื่องเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระนิพพานท่านท่านความสำคัญนะอีกเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของการดำเนินการตามปฏิสิทธิ์พอเพียงพระองค์ท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับว่าให้ประสบกรณ์ดำรงชีพด้วยความพอเพียงพออยู่พอกินนะครับตามแนวพระนิพพานที่พระองค์ท่านได้มีการสืบสานต้องมีการบอกกล่าวต่อจากทางในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็อีกเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้านะครับเรื่องผ้าฝุ่นยมงท่านที่คนสำคัญนะครับจากเดิมที่ท่านได้จัดตั้งในเรื่องของโครงการสุนทรภาชีพที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางครับก็จะเห็นท่านลงในพื้นที่ตั้งให้ความสำคัญผ้าที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นนะครับก็จะให้มีการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งในส่วนของอภิมิตรก็จะมีในส่วนกลุ่มผ้าที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มก็มีการสืบสานต่อยอดจากแนวพื้นที่และในการนำความรู้เพื่อในการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของการสร้างต่อเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็พูดโดยสรุปภาพรวมนะครับว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ส่วนประกอบภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเสด็จพระองค์เสด็จท่านเดินในจังหวัดในทั่วประเทศนั้นท่านก็จะได้มีการน้อมนำในสิ่งดีให้แก่ประสบกรณ์ชาวไทยนับปฏิบัตินับการดำรงชีพหรือจะเป็นเรื่องของโครงการนั่นเองที่ด้านนั้นทำเป็นการต่อยอดสืบสานโครงการนั่นเองที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการสร้างดำเนินการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับประสบกรณ์ชาวไทยนะครับก็ต้องมีการน้อมนำยึดเหนี่ยวที่เป็นจิตใจนะครับถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสังคตไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้สมัครชาวไทยนะครับก็จะคงยึดมั่นสืบสานต่อยอดในสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆรวมถึงในพระบรมตรงและสิ่งสำคัญเราจะต้องเป็นคนดีรับคุณดีของสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเราเกิดความสงบสุขตามแนวว่ามีที่พระองค์ท่านได้มีมุ่งมั่นที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอยู่แล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวนะครับท้ายสุดถึงแม้พระ

0: ในส่วนในส่วนของการทำบุญกับพระในเรื่องเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระองค์ท่านนะครับในส่วนของอำเภอตัวเองนำโดยท่านนางเธอครับในตนครับด้านในอิสมาญาโก้และมีการเน้นย้ำดูแลการกับทุกภาคส่วนและมีการเตรียมความพร้อมที่จะทำในส่วนของจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติก็ขอบคุณในส่วนของทางสถานีที่ได้ให้กับผมได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีการกล่าวใช้ความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านครับขอบคุณนะครับ
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: วันนี้ดิฉันอุษณีมัดและพร้อมด้วยคุณกนิกาจิรพันธ์ทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทระยองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเคียงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
3: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสัตดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการตรวจสอบส่วนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมตั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันกำหนดว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามรับฟังสัญญาณอยู่ในขณะนี้และก็ยังมี AM ครับ AM 819 KHz AM891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่วันนี้แนะนำนะครับทักทายรายงานตัวมาทางด้านของวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็รับสัญญาณเช่นเดียวกันในส่วนของเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมี TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็คู่ขนานไปพร้อมๆกันในทุกแพลตฟอร์มนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้17:07 น.จนถึง19:00 น.ก็ทักทายมาที่เบอร์02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02-276-9721จะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะครับที่คุณผู้ฟังสะดวกนะครับแนะนำมาทักทายมาแล้วก็พูดคุยมาในวันนี้ครับหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นอกเหนือจากบอล นะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังมีหลังไมค์ครับพร้อมหน้าพร้อมตากันในการที่จะทักทายกันคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์ด้วยแล้วก็มีช่างเทคนิคคุณอุเทนพรมทันใจนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคคเดชคำพีระนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่มีหลายต่หลายท่านเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยก็ทักทายมารายงานตัวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามฟังอยู่มีคุณเลดี้ชายนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่ด้วยรวมถึงคุณแชมป์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวแน่นอนครับเริ่มต้นเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับใครที่ได้ติดตามข่าวที่จังหวัดมุกดาหารครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เองครับล่าสุดนะครับมุกดาหารแถลงด่วนกับอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีรถกระบะชนพระภิกษุมรณภาพเบื้องต้นเนี่ย8รูปคุณผู้ฟังวันนี้ครับ2 กรกฎาคม 2569ช่วงเวลาประมาณ 13:30 น.ครับเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญยราชครับได้มีการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิลาศนิรนนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จส่งฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสูงพระคือดวงใจ

นี่ครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับจำนวน34รูปคารวาสจำนวน5คนครับเบื้องต้นครับมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ไปมรณภาพนะครับที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็นทั้งหมด8รูปทีมอาสาสมัครกู้ภัยนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยได้เข้าเผชิญพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับไปสู่โรงพยาบาลมุกดาหารขณะนี้ครับมีผู้ป่วยบาดเจ็บสีแดงเนี่ย4รายผู้ป่วยบาดเจ็บสีเหลืองครับทั้งหมด10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารครับล่าสุดได้รับผู้ป่วยนะครับเข้ารับการรักษาแล้วทั้งสิ้นเนี่ย23รายเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับจำนวน22รายแล้วก็เป็นคฤหัสถ์1รายในส่วนของอาการบาดเจ็บคุณผู้ฟังก็มีทั้งกระดูกหักมีอาการบาดเจ็บทางสมองนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพครับจะได้รับความคุ้มครองเนี่ย 500,000 บาทต่อรายกรณีพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับความคุ้มครองเนี่ย 80,000 บาทต่อรายพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นครับทางจังหวัดมุกดาหารครับได้ตั้งศูนย์ประสานงานนะครับที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีการเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตพร้อมกับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดนะครับโดยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญราชนะครับก็ได้มีการแถลงพร้อมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ติดตามกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีของ NBT รวมถึงจาก NBT Connect ด้วยนะครับที่ได้มีการเกาะติดเรื่องราวของอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารในวันนี้นะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังให้ข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ฟังข่าวแล้วนะครับช่วงกลางวันก็เศร้าใจกับพระที่มรณภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณพิสมัยครับส่งข้อความมาแล้วนะครับมีคุณสุวรรณาจากลพบุรีด้วยขอบคุณข่าวสารที่ติดตามกันนะครับพี่อาร์ดีข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ติดตามครับบอกว่าตอนนี้กระสินณเวลานี้เลยคุณบอลครับฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับจากเขาวงสระบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพยอมนาคน้อยคุณบังออนเล็กใบอีกหลายๆท่านเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดหัวใจนะครับแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับทางด้านของโรงพยาบาลมุกดาหารครับก็ได้มีการแชร์อยู่ในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครับโรงพยาบาลมุกดาหารรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับรถกระบะชนพระธุดงค์ครับก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคได้คุณผู้ฟังครับใครอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้โรงพยาบาลมุกดาหารครับรับบริจาคเลือดจำนวนมากหลังเกิดเหตุนะครับรถกระบะชนพระธุดงค์คุณผู้ฟังสามารถไปติดต่อบริจาคได้เลยนะครับที่บริเวณชั้น2อาคารมโนรมโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครับก็ได้ก่อติดเรื่องนี้นะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นอุบัติเหตุสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยก็ส่งข้อความเข้ามานะครับทางด้านของข้อมูลล่าสุดครับที่ได้มีการติดตามจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารครับยืนยันว่าพระธุดงค์เดินสวนทางกับรถซึ่งถูกต้องตามพระวินัยจะเห็นได้นะครับจากการจราจรของรถนะครับเพราะและก็หลายคนที่ติดตามกันอยู่ท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดพระราชรัตนโมรีครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและก็เป็นเจ้าคณะจังหวัด
ดมุกดาหารก็ได้มีการแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่คุณผู้ฟังครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเวลาประมาณ 13:30 น.เส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลครับให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

0: แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันยืนยันครับว่าพระธุดงค์ออกจากวัดภูมโนรมเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกาคุณผู้ฟังไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้นะครับพระธุดงค์เนี่ยออกจากวัดภูมโนรมเนี่ยช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วก็เดินธุดงค์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุครับโดยการเดินสวนกับทางรถนะครับซึ่งถูกต้องตามหลักของพระวินัยเมื่อมาถึงครับก็จะได้เห็นการจราจรของรถแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านได้พูดไว้คือ4รูปแรกที่เห็นรถที่เสียหลักก็ได้มีการตะโกนบอกว่ารถเสียหลักมานะครับพระก็หลบนะหลบหลีกให้5รูปแต่พอถึงรูปที่6รถก็ชนนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือพระราชรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการพูดถึงกรณีนี้นะครับจากเพจของ NBT Connect ด้วยที่กำลังติดตามอยู่การเดินสวนทางกับรถนะฮะซึ่งถูกต้องตามพระวินัยจะเห็นได้จากการจราจรของรถก็เป็นอย่างที่ท่านพูดไว้นะครับ4รูปแรกเนี่ยเห็นรถที่เสียหลักก็ได้ตะโกนบอกว่ารถเสียหลักมาก็ได้ตะโกนบอกนะครับพระอีก5รูปเนี่ยหลบทันแต่พอมาถึงรูปที่6รถก็ชนก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุสุดสลดที่เกิดขึ้นนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่คือจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับติดตามเรื่องนี้กันเชื่อว่าหลายคนนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่ก็อยากทราบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับได้บอกว่าจากกรณีนะครับเหตุก็คือเด็กเนี่ยแอบขโมยรถของพ่อมาขับเบื้องต้นเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมรณภาพถึง8รูปคุณผู้ฟังส่วนที่เหลือเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีอาการบาดเจ็บทางสมองนะครับแล้วก็อาการสาหัสล่าสุดเนี่ยนายวรยานบุญยราชซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีเหตุสุดสลดอุบัติเหตุใหญ่เส้นทางก็คือ2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลครับให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุใหญ่สุดสลดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ท่านเดินธุดงค์มาจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารแต่ละท่านครับก็มุ่งหน้านะครับที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่เดินธุดงค์เนี่ยมีจำนวนถึง34รูปมีคฤหัสถ์เนี่ย5รูปเบื้องต้นครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะฮะที่มรณภาพทันทีในบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย5รูปมรณภาพทันทีจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมทั้งหมดนะครับจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมรณภาพถึง8รูปด้วยกันคุณผู้ฟังทีมอาสาสมัครกู้ภัยนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าเผชิญเหตุในพื้นที่เกิดเหตุทันทีครับภายใน10นาทีส่งผลนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการนำตัวส่งที่โรงพยาบาลมุกดาหารทันทีขณะนี้ครับก็มีผู้บาดเจ็บสีแดงนะครับก็คืออาการสาหัสเนี่ย4รายบาดเจ็บเป็นผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ย10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารครับก็ได้มีการรับผู้ป่วยนะครับเข้าการรักษาทั้งหมดเนี่ยคือ23รายก็เป็นพระภิกษุเนี่ย22รายมีคฤหัสถ์1รายอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับมีทั้งอาการทางสมองนะครับแล้วก็มีอาการทางกระดูกหักนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นครับพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยมีการทำประกันภัยไว้นะครับเป็นคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะฮะซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพอย่างที่นำเรียนกันก็จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยคือ500,000บาทต่อรายแล้วก็พระภิกษุและคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือ80,000บาทต่อรายนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความสูญเสียแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ในห้วงเวลานี้ก็ติดตามกัน อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังฟังรายการอยู่คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการติดตามข้อมูลนะครับเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารล่าสุดครับทางด้านของเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเข้าไปดูในข้อมูลของเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุนะฮะที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดครับล่าสุดครับวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็นำความเศร้าโศกนะครับมาสู่พุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าคณะพระภิกษุนะครับที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางก็คืออำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแต่ท้ายที่สุดครับก็มีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นคือเด็กวัย11ขวบนะครับที่มีการขโมยรถของคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุใหญ่เป็นเหตุให้พระภิกษุเนี่ยมรณภาพนะครับที่จุดเกิดเหตุเนี่ยถึง5รูปด้วยกันแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็นทั้งหมด8รูปนะฮะแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนมากเลยทีเดียวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกครับได้ทรงปรงสังเวชนะฮะแล้วก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดครับทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์นะครับไปในงานการชาปนกิจศพพระภิกษุสงฆ์ผู้มรณภาพทุกรูปนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็กำลังติดตามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์สุดช็อกเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชนะครับก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงพยาบาลมุกดาหารครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธานะฮะซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าคณะจังหวัดนะครับโดยระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็เป็นพระภิกษุนะครับที่เพิ่งเดินทางมาจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเดินทางไปทุดงที่อำเภอน้ำขุ่นนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาจากที่หนึ่งแล้วก็เดินเท้าไปนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งใจมุ่งหน้าศึกษาหาความรู้ธรรมะนะครับกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนตาลแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ฟังครับก็มาเจอกับอุบัติเหตุเมื่อเด็กอายุ11ขวบครับที่ขโมยรถของคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็สุดท้ายเสียหลักขับมาชนนะครับมีพระมรณภาพไปทั้งหมดเนี่ย5รูปในบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมทั้งหมดก็8รูปด้วยกันมีอาการบาดเจ็บสาหัส4รูปนะฮะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่เป็นลักษณะสีเหลืองเนี่ย4รูปนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยก่อเหตุนะครับก็เป็นเยาวชนก็มีการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธานะฮะซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่เป็นเด็กก็จะมีการดำเนินการตามกระบวนการสหวิชาชีพนะครับก็จะไปถามไถ่ถึงที่มาที่ไปรวมถึงสาเหตุครับที่นำรถของผู้ปกครองมาขับโดยภารการนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีการนำตัวออกไปพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมรถยนต์ถึงแฉลบไปชนพระธุดงค์ได้นะครับกรอบเวลาในการสอบสวนคดีเด็กเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรคุณผู้ฟังเพราะขณะนี้เนี่ยเด็กนะครับก็ยังอยู่ในอาการช็อกยังไม่สามารถให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็ต้องมีการเรียกผู้ปกครองมาสอบสวนนะครับแล้วก็ส่วนการดำเนินคดีเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนครับกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีข้อความส่งมานะครับสงสารมากๆนี่คุณสำราญมณีวงศ์ก็ส่งข้อความมาจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้นะครับ ข้อความเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังย้ำกันนิดนึงทางด้านของโรงพยาบาลมุกดาหารก็ประกาศรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถกระบะนะครับพุ่งชนพระธุดงค์ครับโดยทางด้านของโรงพยาบาลมุกดาหารเปิดรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ใครที่สะดวกก็สามารถที่จะไป ร่วมได้นะครับที่บริเวณชั้น2อาคารมโนรมโรงพยาบาลมุกดาหารนั่นเองนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับที่ดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสงสารมากๆเลยนี่นะครับส่งข้อความมา มีอีกหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับทางด้านของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครับได้มีการโพสต์เอาไว้คุณฟังไปดูต่อได้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการโพสต์เรื่องของรายชื่อนะครับของผู้ที่บาดเจ็บและพระสงฆ์ที่มรณภาพนะครับจากเหตุการณ์รถกระบะชนพระธุดงค์นะครับที่บ้านนาสีนวล นะครับก็มีพระภิกษุสำรวยระวังมรณภาพพระภิกษุศักดาศีลามรณภาพนะครับมีพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์มรณภาพพระภิกษุรัชตะทองบุราณมรณภาพนะครับมีพระภิกษุคำสิงห์ชัยเลิศมรณภาพพระภิกษุโยธินวรรณศรีมรณภาพครับพระภิกษุยุทธพงวิเศษมรณภาพแล้วก็มีพระภิกษุนิคมอังกาบมรณภาพคุณฟังไปดูเพิ่มเติมได้จากเพจนะครับของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะครับก็ได้มีการลงรายชื่อนะครับของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับโดยทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครับก็ได้มีการลงข้อความนะฮะเป็นแถลงข่าวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชครับพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนิรนครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็มีพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็ตั้งโต๊ะนะครับเรื่องของการแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลครับส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับจากอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวเราไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ภูมิทวีปทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าสู่กาดูน

0: สวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสรุปข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องคุณผู้ฟังต้องรายงานตัวมาด้วยอย่างเช่นคุณสุรชัยครับวันนี้ทักทายมาแล้วนะครับส่งกำลังใจมาเอาใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาหลังไมค์ก็ส่งมาคุณวานยักษ์ทักทายมาเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี่นะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นี่นะครับมีคุณอโยธาราสวัสดีมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เป็นประธานการแถลงข่าวกรณีที่ติดตามกันตลอดเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับล่าสุดวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องผลการสอบข้อเท็จจริงครับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกครับบอกว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้บุคคลที่เชื่อมโยงเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับและท่านบอกต่ออีกบอกว่าได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สืบสวนเพียงแค่ฝ่ายเดียวยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานครับก็ได้มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันเพื่อยืนยันหลักฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้อำนาจในการดำเนินคดีครับการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าวนำมาสู่การจับกุมและสืบค้นอย่างจริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวนะครับบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังจากที่ได้ตรวจคำตอบเสร็จสิ้นจากการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นะครับที่ได้มีการจัดส่งให้ในภายหลังซึ่งบรรจุไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบและประกาศผลคะแนนมีการปรากฏว่าจากการสุ่มตรวจ79รายปรากฏว่ามีผู้ที่ได้คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลในคะแนนสอบถึง48รายหรือว่าเกินกว่าครึ่งจึงตรวจสอบได้ว่าพบว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งในส่วนของภาคกอและก็ภาคขอให้เพิ่มขึ้นนะฮะมีการแก้คะแนนทั้งภาคกอแล้วก็ภาคขอเนี่ยให้เพิ่มขึ้นยังมีนัยยะสำคัญส่งผลให้คะแนนภาคกอเนี่ยเกินกว่า160และก็ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง190ครับท่านนายกแถลงด้วยพร้อมกับนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นนะครับพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายนะครับนี่ก็เป็นการแถลงวันนี้เลยครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการแถลงข่าวด้วยตนเองเลยนะครับกรณีการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับบอกว่าการกระทำครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้บุคคล ที่เชื่อมโยงเนี่ยได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพื่อบรรจุรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับล่าสุดท่านก็ได้มีการแถลงด้วยตนเองจากกรณีที่เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามกันนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญวันนี้วันที่2กรกฎาคมพรุ่งนี้ครับท่านมีภารกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลพรุ่งนี้นะครับท่านนายกเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าในวันพรุ่งนี้3กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสพระนครศรีอยุธยาจำกัดที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีจะรับฟังความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชมการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโดรนเพื่อการเกษตรการทดลองปล่อยโดรนสำหรับการให้ปุ๋ยในแปลงสาธิตและก็จุดบริการต่างๆนะครับสะท้อนถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะครับในการเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ยกระดับการเกษตรของไทยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังถือว่าเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพมีวงเงินรวมเนี่ยคุณผู้ฟัง 30,000 ล้านบาทโอ้โหเยอะนะครับวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจถึง7ชนิดด้วยกันนะฮะพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ได้มีการอบรมทักษะ reskill upskill จากทกสด้วยนี่นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาเรียกว่าอบรมนะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะแล้วก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่นะฮะพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะไปเองเลยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการเสริมความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเรื่องของปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชได้ผลผลิตดีๆอย่างไรนะครับโดยภายหลังภารกิจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดจะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องก็สืบเนื่องจากปมกรณีของแอร์สาวสายการบินไทยใช่ไหมครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่กรณีที่มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียด้วยพรุ่งนี้ครับท่านนายกจะมาในช่วงบ่ายท่านจะมาเป็นประธานการประชุมเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2นะฮะทับ2569ในช่วงบ่ายท่านติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติท่านบอกเลยว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันยาเสพติดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรด้วยนะครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนพูดถึงเรื่องของกรณีที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่กรณีของแอร์สาวสายการบินไทยที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดไปที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันล่าสุดครับรัฐบาลสั่งการครับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจ ลูกเรือนะครับก็คือสจ๊วตตรวจแอร์โฮสเตสตรวจบุคลากรนะครับทางการบินอย่างเข้มข้นไม่ต่างจากเรื่องของบุคคลที่โดยสารเครื่องบินเลยทีเดียวน่าสุดนะครับกรณีนี้กำลังเป็นที่ติดตามกันอยู่ในห้วงเวลานี้เลยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังติดตามอยู่กรณีแอร์สาวที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดไปสู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของการบินแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับติดตามกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังมีการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมกับการสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานทันทีแล้วก็ยกระดับมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นคุณผู้ฟังบอกลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่จากประเทศไทยนะครับจากประเทศไทยเดินทางไปยังนครเมลเบิร์นนะครับประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดครับถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็ปรากฏพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันครับอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียกำลังดำเนินการอยู่ล่าสุดเรื่องนี้ครับยังคงต้องตามกันต่อปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารทุกคนแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลทั้งสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินก็มุ่งเน้นป้องกันวัตถุระเบิดนะครับอาวุธแล้วก็วัตถุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานแต่ในขณะเดียวกันการตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรมศุลกากรหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดูแลเรื่องของการคุ้มครองตรงนี้ด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเชิญสายการบินทุกสายการบินหน่วยงานศุลกากรนะครับหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติมครับแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดเรื่องสำคัญนั่นก็คือการรับฝากเมื่อวานนี้เราก็มีการโฟนอินอาจารย์ด้วยย้ำนะครับกับคุณผู้ฟังเลยไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีการรับหิ้วของลูกเรือพวกแอร์สจ๊วตต่างๆโดยเด็ดขาดยกระดับมาตรการครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจจับเรื่องของความเสี่ยงรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการแล้วก็การเดินทางของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับกำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับกรณีลูกเรือของสายการบินไทยที่เจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจกันเรื่องของสารเสพติดด้วยนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันข้อความส่งมาเพิ่มเติมนะครับมีดูกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังรายงานตัวกันมาก็มีคุณรัชนาแชร์เรียบร้อยคุณสุเทพด้วยนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณเสวียนบอกรังสิตคุณประกิตบอกฝนตกแล้วนี่นะครับแล้วก็มีแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุสุดสลดที่มีรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์นะครับเป็นเหตุให้เบื้องต้นมีพระธุดงค์ที่มีมรณภาพไปถึง8รูปนะครับส่งข้อความมาขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้ส่งข้อความมาทักทายกันจากเสาให้สระบุรีใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ยังไม่ได้ งานตัวด่วนที่สุดเลยนะครับรายงานตัวมาอ่ะช่วงนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะครับไปติดตามกันหน่อยประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเมื่อช่วงก่อนจะมาจัดรายการคุณผู้ฟังเจอพี่โยพินโยรุ่งสมัยด้วยอุตรีมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจันทร์ที่13นะอีกไม่กี่วันนะแป๊บเดียวเองคาราบาวมาเล่นดนตรีถนนดนตรีด้วยนำคุณผู้ฟังครับไปติดตามสปอตกันนะครับเรื่องของหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โอ้ต้องบอกว่านั่นจริงๆนะครับบรรยากาศที่หลายๆคนรอนะครับแล้วก็คึกคักตั้งแต่ต้นกรกฎาคมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาชมชมฟรีนะครับคาราบาวไม่เสียค่าใช้จ่ายการแสดงสดชมฟรีดังนั้นก็เชิญชวนเลยใครที่อยากจะมาชมนะครับวันที่13กรกฎาคมวันจันทร์ครับจันทร์ที่13กรกฎาคมเวลา 5:00 นก็ช่วงแดดร่มลมตกนี่แหละนะครับสบายๆเพลงโอ้โหพร้อมมากๆนะฮะแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยเจอที่ไหนเจอที่ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงนะครับย้ำกันนะฮะชื่อคอนเซปต์ก็คือหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวนะครับรายการดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับก็รายการนี้ครับออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 3:07 นถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็คือ 21:07 นถึง 24:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็มี AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ยังมี AM 1467 GHz นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะมาชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยย้ำกันนะครับได้ยินข่าวนี้ก็บอกเพื่อนนะฮะชวนเพื่อนชวนคนที่ชอบคาราบาวนะครับก็บางคนอาจจะยังไม่รู้ฝากเป็นประชาสัมพันธ์ให้ด้วยกันละกันนี่นะครับบอกต่อๆกันเพื่อที่จะได้ให้ได้ติดตามกันนะครับก็13กรกฎาคมวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับเจอกันกับคาราบาวที่นี่เลยครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็หลายคนบอกว่าอยากชมมากๆเลยมีข้อความมาแบบโอ้เยอะแยะมากมายจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับในห้วงเวลาสำคัญในตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับในห้วงเวลานี้พาคุณฟังมาติดตามผลสำเร็จของสคบกันหน่อยนึงไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับชูผลสำเร็จของสคบที่เรียกว่าช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนล่าสุดครับก็ปิดเคสเหยื่อภูวิลล่าที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่ผู้ประกอบการนะครับให้เยียวยาเป็นผลสำเร็จวันนี้ครับวันที่2กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยกรณีความคืบหน้าเด็กหญิงวัยเพียงแค่7ขวบน้อง7ขวบเองคุณผู้ฟังน้องถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำเนี่ยดูดขณะที่น้องเข้าพักกับครอบครัวครับที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบ ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เรียกว่าประสานในทุกเรื่องในทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลผู้ที่บาดเจ็บก็คือน้องวัย7ขวบตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับบนสรุปผลให้ฟังแบบนี้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบครับในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคก็ไม่ต้องเสียเวลาครับในการไปฟ้องร้องเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสะท้อนบทบาทสำคัญของสคบที่เป็นตัวกลางครับในการช่วยคลี่คลายปัญหาแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในทุกเคสในทุกกรณีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่าหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ตนก็ได้มีการสั่งการให้สคบเนี่ยในส่วนของกองคุ้มครองผู้บริโภค1เร่งดำเนินการเชิญคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่4จนท้ายที่สุดคุณผู้ฟังครับสามารถได้ข้อยุติร่วมกันผู้ประกอบการครับบอกยินดีคืนเงินค่าที่พักแล้วก็เงินประกันพร้อมรับผิดค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าในฐานะที่คนเป็นแม่เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อแม่ที่เห็นลูกได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นการพาครอบครัวไปพักผ่อนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ใช่จบลงด้วยความสูญเสียจึงกำชับสคบครับต้องดูแลเรื่องนี้บอกอย่างใกล้ชิดให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็วไม่ต้องแบกรับภาระแต่เพียงลำพังพร้อมกันนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบยังได้ย้ำสคบด้วยครับประสานหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบครับป้องกันปัญหาจะเกิดซ้ำใช่ไหมฮะก็ไปดูระบบไฟฟ้าความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นอีกทุกเรื่องที่มีการร้องเรียนมาท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ท่านต้องเร่งแก้ไขนะครับติดตามดังใกล้ชิดมาโดยตลอดแล้วก็กำชับสคบให้ต้องทำงานเชิงรุกนะครับประสานทุกหน่วยงานเรื่องความปลอดภัยอ่ะเรื่องมาตรฐานมาตรการในการให้บริการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาระหว่างเกิดปัญหาหลังปัญหาเกิดก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะครับที่พักโรงแรมพูลวิลล่านะครับตรวจสอบหน่อยตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าหน่อยนะครับไฟส่องสว่างนะครับเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยในทุกจุดเลยนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรงนี้ดีนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วก็เกิดความสูญเสียป้องกันอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ครับแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนโทรหาสคบดีกว่าคุณผู้ฟังสายด่วนสคบนะครับ1166มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับดาวน์โหลดไว้ OCPB Connect แล้วก็เว็บไซต์คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบที่มีทุกวันทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วก็เย็นค่ำนะฮะเรียกว่า24ชั่วโมงท่านสุภมาศอิสระภักดีทำงานแบบที่เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็จะนำมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.เบอร์โทรศัพท์ครับทิ้งเอาไว้ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับอยากจะทักทายพูดคุยในโซเชียลมีเดียก็ยังคงคุยกันได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: ครบ ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มี

0: าเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ตรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ราชการจังหวัดบุรีรัมย์สพท.บุรีรัมย์ร่วมประชุมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปี2569ผ่านระบบออนไลน์ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์หนุนวิสาหกิจชุมชนเข้าอีซีบ้านสวายซ้อสู่ศูนย์การเรียนรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนรัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้เตรียมพิจารณาใช้ประกอบกู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งหวังประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดให้โอกาสทางการศึกษาไปสู่ทุกที่สกร.กรมราชทัณฑ์สร้างการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทหวังใช้การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศข่าวบริการและข่าวประกวดนะคะต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์วันที่2กรกฎาคม2569ณ ห้องประชุมลีลอยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์วิสทิตสดิษฐ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติเขตสุขภาพที่9รอบที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายแพทย์อนันต์กนกสินสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานการประชุมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้การโรงพยาบาลบุรีรัมย์และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดรวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขรับฟังรายงานจากหน่วยบริการในพื้นที่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของเขตสุขภาพที่9สพด.บุรีรัมย์ร่วมประชุมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปี2569ผ่านระบบออนไลน์วันที่2กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์โดยนางวิศราจิตเจริญนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวธนพร แก่ประโคนเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและนางสาวปฐมพรยืนยงนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ทับ2519ผ่านระบบออนไลน์ซูมมิทติ้งณประชุมสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้มีนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการเป็นประธานโดยมีประสงค์เพื่อรับฟังบรรยายหัวข้อการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุนโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลสรานสรานรมพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพิจารณาจัดทำบทสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดกรอบแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือระเบียบวาระอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานในพื้นที่ที่จะผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพร้อมสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์หนุนวิสาหกิจชุมชนเข้าอินทรีย์บ้านสวายสอสื่อส่วนการเรียนรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันที่2กรกฎาคม2519คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์คบจ.ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าอินทรีย์บ้านสวายสอตำบลสแกบลงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เถียงนาเชฟเทเบิลบ้านสวายสอเดินหน้ากับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2566ถึง2570ฉบับทบทวนปี2569ภายใต้วิสัยทัศน์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬาสมาร์ทซิตี้ระดับโลกพร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโครงการคบจ.บุรีรัมย์สนับสนุนเสริมสร้าง

การบุรีรัมย์และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลใช้แบบประเมินความพร้อมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของธกส.เป็นเกณฑ์หลักการอบรมเสริมความรู้จัดกิจกรรมด้านการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภาษีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2519เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แก่เกษตรกรต้นแบบการดำเนินงานครั้งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสบายซอให้เป็นศูนย์การเรียนรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ยังสร้างความร่วมมือความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆในจังหวัดเวลามต่อยอดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนรัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าปัจจุบันกรมการแพทย์มีพรีเมียมคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรงอกเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐบาลเปิดทางโซลาร์ภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้เตรียมพิจารณาใช้พรก.กู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งหวังประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดวันที่2กรกฎาคม2519นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเป็นโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งด้วยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากกระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศทั้งนี้การไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าร่วมทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและความเหมาะสมของการเชื่อมต่อเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนไปอย่างมีมาตรฐานและไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนไม่เป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าแต่เป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศบ้านที่มีความพร้อมสามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศในระยะยาว
ประชา

ท่านที่สนใจขอให้รอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.และกฟผ.ต่างพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการให้โอกาสทางการศึกษาไปสู่ทุกที่สกร.กรมราชทัณฑ์สร้างการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทหวังให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.และกรมราชทัณฑ์ว่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพและความมั่นใจก่อนกลับสู่ครอบครัวและสังคมความร่วมมือระหว่างสกร.และกรมราชทัณฑ์ครั้งนี้จึงเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยสกร.จะนำระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทเข้ามาใช้ให้การศึกษาเป็นสะพานให้ผู้เรียนในเรือนจำสามารถเรียนจบได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงปริญญาทั้งนี้ความสำเร็จของความร่วมมือนี้จะไม่วัดจากจำนวนกิจกรรมหรือผู้เข้าร่วมแต่วัดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผู้เรียนและสังคมไทยบนพื้นฐานความเสมอภาคและคุณค่าความเป็นมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์เพื่อผลักดันให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตลอดเวลา3ปีนับจากนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างคนที่มีคุณภาพมั่นคงทั้งจิตใจและวุฒิการศึกษากลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE IDดินดีเพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูดที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาหลังพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีที่การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระและน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกันอาการที่ควรระวังมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอตุ่มน้ำใสหรือแผลในปากตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำที่มือและเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและเกร็งกระตุกวิธีป้องกันที่ได้ผลล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากมีไข้หรือตุ่มต้องหยุดเรียนห้ามซื้อยารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรดิโอของสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจัดแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลนั่นเองครับมิติที่สองคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัทแอร์บัสกำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับและครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่า30%ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่สองคือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDPโดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนาโลคอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์สและโลคอลฮีโร่สในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกและครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับ และสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMFได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศ อยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็ดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
2: เขาไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ไปที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความมันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก็ปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
6: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่น

0: จากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ
2: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี 2,569 ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
4: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลง

0: ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเหลือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ42 ถึง 45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการพี่น้องหรือสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรมีสิทธิรับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์

0: สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและซาวคิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4 ถึง 6 กรกฎาคม 2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:54 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณประกอบอกรินนะครับทีมงานของเราที่ต้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอรเดชคำพีระเดชพรชัยโสดาและคุณากรสินพิทักษ์ครับวันนี้ขอไปคุณผู้ฟังจริงๆนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับก็ใช้การโฟนอินเข้ามานะครับสัญญาณเสียงมีปัญหาเราต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีขัดหายขออภัยจริงๆนะครับก็วันนี้นะผมนะครับได้มานะครับเข้าพบนะครับนะพูดคุยนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับหรือท่านรัฐมนตรีนะครับได้เชิญสื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับนะได้มาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะครับพบปะพูดคุยกันเรื่องของนโยบายเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของกีฬาและท่องเที่ยวนะครับเราสำคัญและพูดคุยกันเรื่องการกีฬาของเราเป็นหลักนะครับที่เราบรรดานักข่าวกีฬานะครับบรรดาพี่ๆวงการกีฬาได้มาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแยกกระทรวงนะอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับกีฬาก็จะออกมาเป็นกระทรวงหนึ่งนะครับส่วนท่องเที่ยวก็ไปอยู่กับวัฒนธรรมนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของงบประมาณเรื่องของเอเชียนเกมส์นะที่จะแข่งขันนะครับงบประมาณอะไรต่างๆนะครับก็ทันได้พูดคุยได้ปรากฏจากกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่มาร่วมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้ตามนะครับของวงการกีฬานะครับที่ท่านได้ดูแลและกำกับนะครับแล้วก็ได้มอบนะเรื่องของข่าวสารในวงการให้บรรดานักข่าวนะฮะได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการว่าแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะในอนาคตที่จะมีการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคของภาคประชาชนภาคเด็กต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลนะพรามมิสเตอร์ครับนะซึ่งจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะขยับขึ้นมาสร้างขึ้นมามีแบรนด์ใหม่นะเคยมีอยู่แล้วสมัยก่อนหน้านู้นนะฮะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากีฬาที่จะสร้างเด็กสร้างฐานเด็กตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจนถึงระดับแชมป์ประเทศเนี่ยนะก็จะสร้างกีฬานะครับเด็กกว่า 300,000 คนทั่วประเทศมาออกกำลังกายกันนะหาแชมป์แล้วก็แชมป์ก็จะได้ไปนู่นนะฮะไปฝึกทักษะไปดูแข่งขันกีฬากับต่างประเทศนะอย่างการแข่งเริ่มต้นที่ฟุตบอลไพรมิสเตอร์ครับนะฮะแล้วก็อนาคตก็มีวอลเลย์บอลด้วยนะครับนี่คือเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับผู้สื่อข่าวแอบถามท่านรัฐมนตรีครับฟุตบอลโลกคราวนี้แอบลุ้นแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ดูบ้างนะครับก็อาจติดตามดูบ้างแต่ก็เชียร์อาร์เจนตินานะชอบเมสซี่นะครับผมว่าหลายๆคนก็เชียร์เหมือนกับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เชียร์เมสซี่ด้วยนะเดี๋ยวฟุตบอลโลกก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็กำลังอินเองกันอยู่นะครับเรื่องของสำคัญนะเรื่องของกีฬานะครับมาพูดคุยกีฬากันวันนี้นะครับเรื่องของการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันหญิงเดี่ยวที่อังกฤษนะครับเมื่อวานนี้อีกหนึ่งสาวไทยครับน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีมือ95ของโลกนะครับลงแข่งขันเจอกับเอกาเทอรีนาอเล็กซานโดวามือ19ของโลกจากรัสเซียนะครับก็ถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในรอบ2มานะครับแต่ว่าด้านของรวงข้าวก็ต้องจบในรอบนี้นะครับแพ้กับอเล็กซานโดว่าไป2เซตรวดนะครับสูสีนะครับ5-7และ5-7นะครับถึงแม้ว่าแพ้แต่ก็ได้รางวัลปลอบใจไปนะครับ 126,000 ปอนด์นะครับ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยนะครับกี่บาทนะฮะคุณผู้ฟังฮะ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยกี่บาทนะโอ้โหนี่คือค่อนข้างเยอะนะคุณ50โดยประมาณนะครับคุณ50ดูประมาณนะครับก็เป็นเงินรางวัลที่ได้นะครับก็ทำไมวิมเบิลดันคราวนี้นะก็เหลือเพียงแค่น้องใหม่ครับมานันชยาสว่างแก้วคนเดียวของเรานะครับมือ164ของโลกนะก็จะเป็นนักเทนนิสของไทยอยู่ในรอบเมนรอรอบที่3ของรายการนี้นะรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะไปเจอกับมือ10ของรายการจากเช็กครับคาโรลินามูโชวานะครับก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะฮะรอติดตามกันนะครับได้เชียร์ครับนั่นของมนัญชยาสว่างแก้วนะครับจากการแข่งขันเทนนิสครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวอลเลย์บอลปรินเซสครับนะฮะอายุ18ปีชิงเชิดแห่งเอเชียนะครับ ซึ่งรายการนี้นักกีฬาเราไทยนะของเราลงแข่งด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ของเรานะนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายของวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราลงแข่งขันนะครับชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เราชนะมองโกเลียไป3-0เซตนะ25-15 25-13แล้ว25-19นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการแข่งขันในวันพุธที่2นะครับก็แข่งขันกันต่อตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะโปรแกรมแข่งขันในวันนี้นะครับที่สนามเทอร์มินอล21โคราชนะครับฟิลิปปินส์เจอกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยรองแชมป์เก่าแล้วก็ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยครับเมื่อวานชนะอินโดนีเซียมาวันนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเล่นกันสูสีนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นชนะไป3-0เซตนะครับ25-20 25-17และ26-24นะครับญี่ปุ่นคว้าชัยชนะ2นัดรวดนะฮะเป็นที่1ของสาย4ส่วนฟิลิปปินส์นะก็อันดับที่2นะชนะ1แพ้1นะครับนัดต่อไปวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจออิหร่านแล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียนะครับคู่13:00 น.อุซเบกิสถานครับเจอกับมองโกเลียนะครับก็คู่นี้แพ้กันมาในนัดแรกนะมองโกเลียแพ้ไทย0-3เซตขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับใครชนะมีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคนทีมแพ้นี่โอ้โหหนักหน่อยนะต้องลุ้นกันต่อนะก็ปรากฏว่านะครับมองโกเลียนะครับแพ้ก่อนในเซตแรกนะครับ19-25กลับมาชนะ3เซตรวดนะฮะ25-10 25-13และ25-16นะครับก็ทำให้มองโกเลียชนะ3-1เซตนะครับเส้นทางในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยังเปิดโอกาสอยู่ยังลุ้นอยู่นะยังสดใสอยู่ส่วนทางด้านของผู้แพ้นะอย่างออสเตรเลียขออภัยนะอุซเบกิสถานนะแพ้มา2นัดรวดก็เป็นงานหนักนะของออสเตรเลียในนัดที่เหลือต้องชนะนะครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยมองโกเลียเจอออสเตรเลียด้วยนะอีกคู่หนึ่งนะครับอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียชนะไป3-0เซตนะครับ25-15 25-17และ25-22นะครับพรุ่งนี้อินโดนีเซียเจอฟิลิปปินส์แล้วก็อิหร่านเจอญี่ปุ่นนะในการแข่งวอลเลย์บอลนะนะครับส่วนคู่ของไทยนะกำลังแข่งขันอยู่นะครับในขณะนี้เจอกับออสเตรเลียก็ผมมองว่าไทยออสเตรเลียก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับไทยน่าจะเข้ารอบได้นะเพราะว่าไทยสาวไทยนี่เหนือกว่าอยู่นะครับไปที่สนามมอราชพัฒนครราชสีมานะครับสนามนี้นะครับคู่แรกเนี่ยคาซัคสถานเมื่อวานนี้เจอฮ่องกงและชนะไป3-0นะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับเมื่อวานแพ้จีนมา0-3นะครับประเทศ2ประเทศนี้อยู่ใกล้กันแล้วครับคาซัคสถานกับคีร์กีสถานนะครับก็เป็นประเทศ2ประเทศที่แยกมาจากสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นก็แยกประเทศนะครับก็เป็นคาซัคสถานครับเหนือกว่าคีร์กีสถานชนะไป3-0เซตนะครับ25-15 25-16แล้วก็25-15คาซัคสถานชนะ2นัดรวดนะการันตีรอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับส่วนคีร์กีสถานแพ้2นัดรวดนะโอกาสตกรอบและไปเล่นในรอบจัดอันดับของกลุ่มผู้แพ้นะอันดับที่9-16นะครับนะต่อคู่นี้คีร์กีสถานเจอกับฮ่องกงแล้วก็คาซัคสถานนะลงแข่งขันกับจีนคู่ต่อมาคู่เวลา13:00 น.นะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับเวียดนามนะครับเกาหลีใต้เล่นดีกว่าเวียดนามเยอะครับชนะไป3-0เซตนะครับ25-18 25-13 25-20เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโดยเป็นที่1ของสายแล้วตอนนี้นะฮะชนะรวดนะครับนัดต่อไปของในกลุ่มนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเวียดนามเจออินเดียเกาหลีใต้เจอก็เกาหลีใต้นะก็ลงแข่งขันด้วยในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นลุ้นกันนะครับตอนนี้ได้ในวันพรุ่งนี้ก็เข้ารอบไปแล้วนะแล้วก็คู่ตอน16:00 น.นะครับก็เป็นจีนเจอกับฮ่องกงนะครับแล้วก็จีนชนะฮ่องกงไป3-0เซตนะครับ25-10 25-12แล้วก็25-12นะครับจีนก็ชนะไป2นัดรวดก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเข้ารอบเหมือนกันก็รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับและคู่ที่กำลังแข่งขันนะพร้อมกับคู่ไทยในอีกสายหนึ่งนะคือสายบีในกลุ่มนี้นะครับเป็นอินเดียเจอกับไทยนิดไทเปนะในเวลา19:00 น.ครับคุณผู้ฟังที่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับเข้าชมหน้าสนามก็มีบัตรขายหน้าสนามใบละ100 บาทนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบนะครับด้วยโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาเนี่ย50 บาทครึ่งราคานะครับจำหน่ายบัตรหน้าสนามนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามในการถ่ายทอดสดทางช่องทางออนไลน์ก็ฟังทูชนามนะถ่ายทอดสดนะครับจากนั้นมาการดูของฟุตบอลโลกครับนะฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาใครเป็นแฟนของอังกฤษก็เสียวเลยนะเมื่อวานนี้เสียวาบเลยคือไปตกรอบนะครับอังกฤษนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็ชนะไป2-1 เล่นไปเพียงแค่7นาทีนะครับไบรอันซีเบงก้านะครับยิงให้เดียคองโกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่7นะครับทีมเดียคองโกมีนักเตะหลายคนอยู่ในพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นด้วยเมื่อวานนี้ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นอังกฤษบุกหนักนะครับแต่ผู้รักษาประตูเดียคองโกในซุปเปอร์เซฟทั้งปัดด้วยอะไรด้วยมีบางจังหวะก็ชนเสาชนคานกองหลังก็ช่วยสกัดอังกฤษยังเจาะไม่เข้าครับครึ่งหลังบุกมากขึ้นนะบุกจริงๆนะฮะและมีโอกาสในจังหวะที่แฮร์รี่เคนนะโมงเข้าไปนาทีที่75ตีเสมอ 1-1 ครับตัวแฮร์รี่เคนตีเสมอ 1-1 ปั๊บเนี่ยเข้าทางอังกฤษแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับบุกหนักนะครับและเป็นแฮร์รี่เคนครับเดอะแบ็คของทีมจริงๆครับได้บอลจากตรงกลางสนามนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ชุดเบลลิงแฮมได้บอลแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับแฮร์รี่เคนได้บอลแล้วกระชากเข้าทางขวาแล้วซัดเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมนำ 2-1 ครับก็ถูกนะแล้วก็เป็นอังกฤษนะครับก็กลับมาชนะยาคองโก2ประตูต่อ1ครับในที่แบบแฟนฟรีไลออนนะครับดีใจกันทั้งโลกเลยนะทั้งสนามทั้งโลกทั้งประเทศนะครับอังกฤษเข้าสู่รอบต่อไปครับเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับส่วนยาคองโกครับกลับบ้านไปแบบผู้ชนะนะฮะถึงแม้ว่าผ่านมาสู่รอบนี้ได้แพ้ถึงนะครับแต่ว่าทุกเกมการแข่งขันของยาคองโกได้ใจกองเชียร์ครับนะแพ้แต่เล่นเหมือนผู้ชนะนะครับยาคองโกและเมื่อวานนี้2ประตูของแฮร์รี่เคนนะครับที่ยิงประตูชนะดิอาคองโกนะฮะ2ประตูต่อ1นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยครับแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นผู้เล่นอังกฤษคนแรกนะครับในรอบ36ปีที่ยิงคนเดียว2ประตูในรอบนอกเอาฟุตบอลโลกนะครับต่อจากการีลินิเกอร์ที่ยิง2ประตูโทษให้กับอังกฤษชนะแคเมรูนตอนนั้น 3-2 นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ลุ้นดาวทุนโวอยู่เหมือนกันนะแฮร์รี่เคนเนี่ยในส่วนของเบลเยียมครับโอ้โหเจอกับเซเนกัลคู่นี้นะก็แลกกันสนุกนะครับแลกกันสนุกมาเน่เนี่ยอยู่กับเซเนกัลนะครับเซเดโอมาเน่เนี่ยลูบารูลูกาคูขออภัยนะครับจะนั่งอิสมาอิลาซานะครับเนี่ยนะหน้าของอาบิบยาร่าเป็นผู้เล่นของเซเนกัลซึ่งเล่นในลีกของยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับเจอกับเบลเยียมก็ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางของเซเนกัลเล่นแบบเล่าใจนะยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับครึ่งแรกจากทางของอาบิบเบียร่านาทีที่25อิสมาลาซานะครับ 2-0 นาทีที่51นะครับโอ้แล้วก็ทางของเบลเยียมเหมือนจะแพ้อยู่แล้วครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันโรมาโรลูกาคูเข้าชาร์จไปเน่งๆนะครับให้ทีมได้มา 1-2 นาทีที่86ก่อนที่ยูริชเชลมองนะครับยิงเข้าไปนาทีที่89เหลือ1นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอ 2-2 ก็ต้องต่อเวลาออกไปอีกครับดูสูง30นาทีและช่วงนาทีบาทของการต่อเวลาครับด้านของเบลเยียมได้จุดโทษครับและเป็นยูริชเชลมองนะครับยิงเข้าไปครับให้ทีมชนะ 3-2 ครับยูริชเชลมองนี่ดังมาจากเลสเตอร์นะครับก่อนที่เลสเตอร์จะตกชั้นยูริชเชลมองก็ย้ายไปเล่นกับแอสตันวิลล่าและแอสตันวิลล่าจะมาเตะกับบีจีปทุมวันที่8สิงหาคมนะครับถ้าเบลเยียมนะครับเข้ารอบลึกๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นยูริชเชลมองนะครับมาเตะมาในวอลทัวร์ของแอสตันวิลล่าคราวนี้ด้วยนะในการเจอกับบีจีปทุมก็ยูริชเชลมองยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะ 3-2 นะครับไม่ปีศาจแดงแห่งเบลเยียมนะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้รอบโปรแกรมสุดท้ายนะครับจะไปเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเมื่อเช้าเอาชนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับรัฐอเมริกานะครับเตรียมใบแดงไปคนด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าเหลือ10คนก็ฟอร์มเหนือกว่าบอสเนียนะชนะ2ประตูต่อ0นะครับปอลารินบาโลกันนาทีที่45นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปโดนใบแดงด้วยนะนาทีที่64ยิงได้ในครึ่งแรกนะ45นาทีที่64เจอใบแดงนะครับก็เหลือ10คนแต่ว่า10คนของสหรัฐนะครับรับแล้วโต้รับแล้วโต้นะในขณะที่บอสเนียพยายามจะเจาะไม่เข้าครับแล้วก็เป็นมาลิกเชสแมนนะครับยิงประตูให้ทีมนำ 2-0 ก่อนนั้นก็ยิงเข้าไปด้วยลูกหนึ่งนะแต่ว่าล้ำหน้าซะก่อนนะล้ำหน้าซะก่อนจบเกมนะสหรัฐอเมริกาชนะ 2-0 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับสหรัฐอเมริกานะครับชนะ 2-0 เข้ารอบไปเจอกับเบลเยียมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับรอเชียร์กันนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับ ดาวซันโวเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าแฮร์รี่เคนมาแล้วมาแล้วแต่ยังอยู่ในกลุ่มนะที่ลุ้นดาวซันโวนะฮะ5ประตูแล้วตอนนี้แฮร์รี่เคนนะครับห้าประตูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่นำประตูสูงสุดก็จะเป็นคิลิแอนเอ็มบัปเป้ชิมเซงนะนะฮะแชมป์อย่างฝรั่งเศสนะครับ6ประตูแล้วก็มี2แอสซิสต์ด้วยนะครับลีโอเมสซี่ฮะผันใจท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับแล้วก็อันดับที่2เท่ากันนะฮะมี2คน5ประตูด้วยจากแฮร์รี่เคนแล้วนะครับก็จะมีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับของนอร์เวย์ซึ่งเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ5ประตูเท่ากับแฮร์รี่เคนนะอันดับที่3เท่ากัน2คน10ประตูนะครับอุสมานเดมเบเล่นี่นะจากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหฝรั่งเศสรอบนี้กองหน้าคมทั้งเลยนะอุสมานเดมเบเล่คิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับทำประตูกันแบบสุดๆนะครับแล้วก็มี1เดียวจากบราซิลนะฟอร์มกำลังมานะวินิซิอุสจูเนียร์นะเดือบแบกแนวรุกทางซ้ายของบราซิลยิง4ประตูกับ1แอสซิสต์ครับโอ้โหนะตอนนี้ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะรอบต่อไปนะฟุตบอลโลกสาย2ทีมนะผ่านไปครึ่งทางแล้วในรอบนี้นะครับอังกฤษเจอเม็กซิโกนะกับภาพฟอร์มกำลังมานะครับสหรัฐอเมริกาเจอที่ผ่านบอสเนียเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะกระทิงดุจะเป็นกระทิงหินหรือว่าจะเป็นกระทิงเนื้อนุ่มๆ นะเจอกับออสเตรียตีสองแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโปรตุเกสเจอโครเอเชียฟุตบอลสไตล์คล้ายๆกันพี่โดบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเมสซี่แต่น้องๆพี่ๆทั้งหลายอย่าลืมพี่โดนะพี่โดยังเป็นพี่โดยังเป็นตัวแบกของโปรตุเกสอยู่คริสเตียโนโรนัลโดนะฮะแล้วก็จะมีทีมของโปรตุเกสหลายคนนะบูโน่เฟอร์นันเออร์นั่นก็เป็นทีมแบกของโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียลูก้าโมริตยังลงหรือเปล่าเป็นนักเตะที่อายุมากสุดแล้วนะที่ลงเล่นในกับฟุตบอลโลกคราวนี้อีกคนหนึ่งลูก้าโมริตนะครับแล้วก็คู่นี้โมโนสปอร์ตช่อง29ถ่ายทอดสดนะครับนอกจากนั้นยังมีสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียครับออสเตรเลียเจออียิปต์แล้วก็อาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดโอ้คู่นี้คู่เอกนะฮะอาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันคู่นี้น่าสนใจนะครับผมแอบเชียร์แคปเวิร์ดนะอยากให้ทีมรองบอล นะได้สร้างเซอร์ไพรส์เชียร์อาร์เจนตินาขอไปนะถึงแม้ว่าแอบชอบเมสซี่นะแต่ขอชอบทีมรองบอล ทีมรองกันนะแคปเวิร์ดเนี่ยจากฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพอายุ17ปีชิงแชมป์ประเทศไทยรอบภูมิภาคโซนภาคใต้กันบ้างนะครับซึ่งเป็นภาคที่4ของประเทศไทยนะครับซึ่งฟุตบอลโค้กคัพเนี่ยจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีธรรมร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะครับหาดทิพย์จำกัดมหาชนนี่อยู่เฉพาะทางใต้นะคือ4จังหวัดภาคใต้นะครับพูดถึงหาดทิพย์แล้วเนี่ยย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะนะครับวันเด็กทุกครั้งนะของเด็กๆจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะไปบริษัทหาดทิพย์นะหาดทิพย์เนี่ยเขาจะมอบให้โค้กให้หมวกให้โค้กเครื่องดื่มเอาพูดตรงๆนะเครื่องดื่มโค้กนะก็ดื่มโคคาโคล่าเลยนะให้หมวกให้แฟนต้านะตอนช่วงของวันเด็กนะเปิดบริษัทให้กับน้องๆหนูๆตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะมีความสนุกกันนะครับหาดทิพย์ก็อยู่กับจังหวัดภาคใต้มาตลอดนะทำผ่านได้นะครับก็หาดทิพย์ก็สำหรับเรื่องของฟุตบอลภาคใต้อยู่นะครับฟุตบอลโค้กครับโซนภาคใต้นะแข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งวันนี้รอบ6ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามฟุตบอลสโมสรสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับสโมสรโคกนาพีเอฟซีนะครับแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา0-1นะครับยะลาเข้ารอบนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเข้ารอบนะครับพัทลุงยูไนเต็ดครับเอาชนะสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา2-0นะครับพัทลุงยูไนเต็ดเข้ารอบนะครับเอฟซียะลาเจอกับรีพับลิกอะคาเดมีครับในเวลาเสมอกัน1-1ครับยิงจุดโทษรีพับลิกอะคาเดมีชนะ4-3นะครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับทีมโรงเรียนผมเมื่อสมัยเรียนอยู่เบญจมาศราชชิตปัตตานีฮะเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาก็ปรากฏว่าเบญจมาศราชชิตแพ้ไป0-1ตกรอบอย่างน่าเสียดายไม่เป็นไรครับเบญจมาศสนามหน้าบุกรายการหน้าสู้กันใหม่ครับนะฮะแล้วก็โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิจารณุสอนนะครับเจอกับปัตตานีเอฟซีแล้วก็ชนะไป3-1นะครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับ2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับส่วนคู่อื่นๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งผลให้ทราบนะครับใครจะได้แชมป์ตัวแทนของภาคใต้รอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องของนราเมื่อกี้พูดถึงนราและทีมนรายูไนเต็ดใช่ไหมที่ได้ขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับปรากฏว่าขับไล่ซิ่งไม่ขาดนะครับ เราในการส่งเอกสารขับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับไม่ทันเดดไลน์ก่อนทีนี้คือถ้าเกิดไม่ทันเดดไลน์ขับไลซิ่งเนี่ยนู่นแล้วนะลมแทนที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับนรายูไนเต็ดในฐานะแชมป์ลีก3เนี่ยนะครับก็จะได้โดนนู่นเลยถ้าจะไม่ผิดก็คือไปเตะในรอบเซมิโปรใหม่นะครับว่าทำขับไลซิ่งไม่ผ่านถึงแม้ว่าจะให้ทีมทนายนะนายความฝ่ายเรื่องของกีฬาเนี่ยทำเรื่องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทไทยลีกต่างๆที่ดูแลอยู่นะครับให้ขอความเห็นใจให้พิจารณานะฮะเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราต้องดูนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนะคือระเบียบว่าถ้าไม่ทันก็ต้องรู้นะครับก็ว่ากันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่รอดูนะครับทางด้านของจังหวัดทีมสงขลานะฮะซึ่งก็ได้นะครับเรื่องของขับไลซิ่งไม่ทันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับนะครับที่จะแข่งขันกันในปลายเดือนนี้นะครับ25กรกฎาคมนะครับไทยเจอกับลาวนะฮะที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไทยเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมไทยเจอฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์ก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะครับก็ติดตามรอชีนักกีฬาไทยกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลชาติไทยนะมีการแข่งขันรายการนี้แหละครับอีกรายการนึงซึ่งเราจะได้นักเตะดาวรุ่งนะครับไปลงแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของไทยนะตั้งตำแหน่งMen Player of the Year 2025ถึง2026แล้วนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเผย3ชื่อมาแล้วเผย3ชื่อมานะฮะนิโคลัสมิเคลสันเทียทอนบุญมาทันและเพโรนชัมรัศมีนะครับใครจะได้นะครับวันที่4นะจะประกาศผลนะครับแต่ละคนเนี่ยเผยชื่อมาเนี่ยโอ้โหคือตัวท็อปของวงการนะครับนะนิโคลัสแมคเคนซันจากเอฟซีเอาแบกนะครับจากเยอรมนีนะฮะลีกเยอรมันจากคอนบุมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเฟรนชัมรัศมีจากการท่าเรือเอฟซีนะครับสามคนนี้แหละนะครับส่วนอีก3คนในตำแหน่งผู้เล่นไทยที่มีชื่อในรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกนะครับนะไทยลีกไทยลีกมอสวอลเลย์บอลเพลเยอร์2025ถึง2026นะครับก็เป็นคนรางวัลที่ให้นักฟุตบอลไทยที่มีโอกาสเล่นสนามต่อเนื่องในไทยลีกนะครับก็มี3คนก็มีสอทลักษ์ไหประโคนนะครับจากการจากบุรีรัมย์นะครับอนันต์ยอดสังวานนะจากลำพูนสุพรรณบุรีรัตน์นะครับสุพรรณบุรีรัตน์นะครับก็มีชื่ออยู่เหมือนกันนะครับจากแบ็คขวาของการท่าเรือนะฮะ3คนก็มีดีกรีนะครับรางวัลนะซึ่งใครจะได้นะฮะแล้วก็มีรางวัลนักกีฬาต่างชาติยอดเยี่ยมด้วยนะมีนักเตะจากการท่าเรือคนนึงล่ะโรเบิร์ตซูจากบุรีรัมย์คนหนึ่งอ่ะที่เห็นแว๊บๆนะใครจะได้วันที่7กรกฎาคมนะครับเวลา 17:00 น.นะครับก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประกาศรางวัลที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟบีมคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับซึ่งงานดังกล่าวก็จะมีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรในวงการฟุตบอลท่านต่างๆนะครับเป็นทุกปีรวมถึงการประกาศจังหวัดที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานชิงคัพด้วยนี่คือความสำคัญเรื่องของวงการฟุตบอลของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะครับข่าวของแบดมินตันถึงปัทมาลีสัตตกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC member และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับได้แถลงข่าวเรื่องของ WWF นะครับจะกลับโฉมการขันในฤดูกาลหน้าหรือปีหน้านะครับนับแต้มใหม่นะครับแล้วก็การแข่งขันระดับสูงสุดอย่างซุปเปอร์พันเนี่ยจะใช้เวลาการแข่งขันถึง11วันในการทอดสดหลายแพลตฟอร์มให้คนที่ติดตามเรื่องของแฟนแบดมินตันได้ชมกันในทั้งออนไซต์นะทั้งออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF นะครับบอกว่าในปีหน้าเนี่ยครับรายการระดับโลก35รายการทั้งระดับซุปเปอร์พันจนมาถึงซุปเปอร์ร้อยจนถึงซุปเปอร์พันนะครับและรายการสุดท้ายเนี่ย BW World Tour Final นะเป็นรายการระดับสูงสุดนะซุปเปอร์พัน5รายการนะครับก็จะขึ้นทั้งทวีปเอเชียยุโรปนะครับหลายๆ รายการนะจัด11วันครอบคลุม2สัปดาห์ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็นับแต้มใหม่ด้วยนะนับแต้มใหม่เป็น15แต้มนี่นะฮะนับแต้มใหม่15แต้มนะครับก็เป็นการแก้ไขเรื่องของความมุ่งมั่นของสหพันธ์นะที่มีผลต่อนักกีฬาและพัฒนาวงการในระยะยาวนะครับเราจะได้เห็นในกติกาใหม่15แต้ม15คะแนน3เซตนะครับมีผลที่มกราคม2027ในปีหน้านะครับนะการแก้ไขเรื่องกฎกติกาเรื่องของ BWF นะครับก็แจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬาวันนี้นะครับนะฮะ ผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมติดตามรายการนะครับทางมาทักทายกันในช่องทางของออนไลน์แล้วก็รับฟังทาง FM 95 MHz นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันที่ห้องส่งวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล4สังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล4สังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสวาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสวาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริสรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอดการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นายวอลเตอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสบาลัญญักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอด ทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพฤตินิสัยสร้างอาชีพ

0: หรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังอกริฟิวเจอร์2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
2: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอธิพลสรัพพรมมารายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐ นายเอราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติ

0: ติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 4,970 ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 4,850 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะจีอาร์คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบอสเนียมา2ประตูต่อ0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา2นาฬิกาและโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา6นาฬิกาปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียว่ามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอริเบสตอโม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัตชินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือน และยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมส์ครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุนสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัททรงสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีนั่นก็เป็นที่มาของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในคืนนี้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่าคนละโลกเดียวกันเป็นผลงานวรรณกรรมโดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวคนละโลกเดียวกันจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: มีคำกล่าวไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่21ว่าโลกของเราจะต้องตายในอีกไม่ช้าและคนในอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมในฐานะคนจากอนาคตขอยืนยันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมว่าความสุขของผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่กำลังอุ่นๆผมมีอากาศที่สะอาดและก็หายใจได้อย่างเต็มปอดผมได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่มียาฆ่าแมลงและไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวดีรอให้ฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่คอยยิ้มทักทายกันผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านอาหารข้าวของเครื่องใช้เราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษที่22

แสงแดดแห่งความอบอุ่นส่องพาดผ่านหน้าต่างที่ตั้งให้เปิดออกอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่อีกวันกาต้มน้ำเริ่มทำงานหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นและผมเองที่กำลังสลัดความง่วงพยายามหรี่ตามองรอบตัวเพื่อหาแว่นตานิววี่เปิดน้ำในอ่างผมกดปุ่มข้างแว่นตาเพื่อสั่งคำสั่งในการเตรียมตัวอาบน้ำและอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเริ่มวันใหม่ก็คือกาแฟร้อนพร้อมฟองกาแฟรูปปาโลมาแสนน่ารักที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาหลังอาบน้ำชำระล้างความอ่อนเปรี้ยออกจากตาแล้วผมหยิบแก้วกาแฟพลางเดินออกไปที่ระเบียงลมเบาๆที่กำลังพัดทุ่งหญ้าที่กำลังพลิ้วไหวแดดอ่อนๆยามเช้าทำให้ทุกอย่างเหมือนถูกย้อมไปด้วยสีทองวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินผมจิบกาแฟร้อนนั่งดูข่าวผ่านแว่นตาของตัวเองก่อนจะต้องออกไปทำงานมีข่าวยืนยันว่านักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์พืชที่เคยสูญพันธุ์ไปได้สำเร็จแล้วพืชพันธุ์นี้เคยมีชื่อเรียกว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์แต่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2030หลังการค้นพบนี้ได้มีแผนว่าจะมีการเพาะปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต่อไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้กับประชาชนทุกคนข่าวเช้าที่ทุกคนต่างกำลังตื่นเต้นและผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้กินฟักทองที่เคยถูกลืมเป็นระยะเวลาถึง81ปีแต่จะว่าไปแล้วข่าวทุกวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเพราะข่าวของโลกในปี2011ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข่าวดีรั่วข่าวการพัฒนาต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามักได้ยินอยู่ในทุกๆวันต่างจากโลกในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงเวลา 8:58 นาทีคุณชนะการมีนัดประชุมตอน 9:00 นนิววี่แจ้งเตือนผมก่อนที่จะต้องเดินทางไปทำงานเปิดประตูเจ้าเอได้เลยและผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างไปว่าเราไม่มีรถติดทุกคนสามารถเดินทางผ่านระบบช่องเดินทางสาธารณะได้อย่างทั่วถึงแต่ชื่อเรียกมันค่อนข้างยาวผมจึงเรียกว่าประตูจ๊ะเอ๋เพราะว่าแค่เปิดเราก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ต้องการไปได้เลย3 2 1แค่นับเวลา3วินาทีก็ถึงที่หมายของท่านแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งสู่ที่ทำงานของผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผมชื่อชนะการหรือแปลได้ตรงๆว่าชนะการเวลาผมทำงานในตำแหน่งนักวิจัยพันธุ์พืชในอดีตการทำงานที่สถาบันวิจัยนี้ทำให้ผมได้สร้างและฟื้นคืนชีวิตให้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยสูญพันธุ์ไปในอดีตให้กลับมางอกงามได้อีกครั้งในตอนแรกที่ผมได้ก้าวมาทำงานนี้ผมได้แต่สงสัยว่าหากสิ่งที่เคยมีในอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าจนคนในอนาคตต้องพยายามนำมันกลับมาแล้วทำไมคนในตอนนั้นถึงไม่ยอมที่จะรักษามันไว้ให้ดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนไปทำอดีตให้ดีขึ้นผมทำได้แค่สร้างปัจจุบันสร้างโลกใหม่ที่กำลังสวยงามขึ้นและก็ทำให้การคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปทันทีที่ผมถึงออฟฟิศก็มีเสียงเจี๊ยวแจ้วดังออกมาจากห้องประชุมของผมทีมของผมเป็นทีมขนาดเล็กเรามีกันแค่4คนแต่ด้วยข้อมูลหุ่นยนต์และก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้โดยใช้คนไม่กี่คนในที่สุดเราก็ได้ผ่านฟักทองโบราณผ่านมาตรฐานกระทรวงความมั่นคงทางอาหารได้หัวหน้าทีมของผมกล่าวชมพวกเราคือฮีโร่แห่งปี2111นัดหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมพูดออกมาด้วยสีหน้าภูมิใจไม่ใช่แค่ฮีโร่นะเรากำลังสร้างนิยามใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป้งอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมกล่าวเสริมเหลือแค่เอาไปปลูกงานของเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมร่วมยินดีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถ้าอย่างนั้นชนะการอย่าลืมติดต่อทางกระทรวงอีกทีเรื่องออกไปขยายพันธุ์หัวหน้าย้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับผมนัดล่วงหน้าผ่านนิววี่แล้วผมตอบกลับหัวหน้าของผมแล้วก็เริ่มการทำงานหลังจากการประชุมซึ่งเหลือเพียงแค่นำเมล็ดไปให้กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปขยายพันธุ์ในแปลงเพาะปลูกซึ่งใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรแล้วก็โดรนเป็นหลักในการดูแลแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะได้สัมผัสรสชาติของฟักทองอีกครั้งในรอบ81ปี

ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะแวะไปวิ่งออกกำลังกายเลียบทะเลภาพของดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพร้อมกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาเกยหาดเรื่อยๆและต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจับใจและยากที่จะเบื่อผมดีใจที่สามารถชมทะเลได้ทุกวันจึงต้องขอบคุณระบบช่องทางเดินสาธารณะที่ทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่และไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงอีกแล้วในปี2111นิววี่เปิดข่าวตอนเย็นผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งไปแล้วก็ดูข่าวเย็นไปพร้อมๆกันทางสถาบันวิจัยพันธุ์พืชได้เดินหน้าขยายเพาะปลูกฟักทองโดยจะมีกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนต่อไปการทำงานของผมได้อยู่ในข่าวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวพบกับข่าวต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงวิสัยเทคโนโลยีได้ให้ประชาชนสามารถอัปเดตแว่นตาNew Vision เวอร์ชันใหม่ 5.0 ซึ่งทางรัฐบาลยืนยันว่าการอัปเดตนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยประชาชนทุกคนผู้มีแว่นตา New Vision สามารถอัปเดตได้พร้อมกันตอนช่วงเที่ยงคืนของวันนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเราต่างอยู่ล้อมรอบไปด้วยข่าวการพัฒนาและก็เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการอัปเดตแว่นตา New Vision หรือที่ผมเรียกอย่างคุ้นปากว่า New V คู่ตาคู่ใจของผมในศตวรรษที่22แว่นตา New V เป็นเสมือนหนึ่งในอวัยวะของคนในยุคนี้เรามองกันและกันสื่อสารและติดต่อกันควบคุมสิ่งต่างๆไปจนถึงออกคำสั่งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆผ่านแว่นตา New V ดังนั้นการมีแว่นตาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต่างมีเวทมนต์เมื่อได้ใส่มันซึ่งทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแว่นตาก็ทำให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ในการมองเห็นโลกนี้ในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผมวิ่งมาจนเกือบสุดชายหาดพร้อมกับดวงตะวันได้ลับไปแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพดวงจันทร์ที่ได้เปล่งแสงบอกว่าเป็นเวลาค่ำนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวเปิดรับโลกที่ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลังอัปเดตแว่นตา New Vision

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยเหรอครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคุณต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

เวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคนละโลกเดียวกันผลงานโดยโต้หมูยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วคืนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและAM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
6: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วจะยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นใน Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วม งานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
4: ครับวันนี้วันแรกก็เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่Impact เมืองทองธานีนะฮะ11 12ทั้ง2ฮอเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเป็นประธานด้วยนะแสดงว่าท่านให้ความสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอภัยภูเบศรจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะอยู่หน้าทางเข้าฮอ12เลยสำหรับบูธของอภัยภูเบศรนะครับฝากแฟนคลับแฟนรายการสุขภาพดีวิถีไทยถ้ามีโอกาสมีเวลานะสละเวลาหาเวลาไปงานกันนะครับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้นะครับทางรายการเรามี2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหลังคุณหมอมาก่อนชั่วโมงแรกตอนนี้ท่านมารอแล้วนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าดร.สองนะฮะน่าจะออกจากงานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์สองดร.สองท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นไงบ้างครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ก็วันนี้คนก็ดีนะคะคือมีคนมาก็เป็นแฟนรายการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีถ้าใครเคยมางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วปีนี้มาก็จะเห็นว่ามีรูปลักษณ์ที่ต่างหรือมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็มีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะมีโซนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรอย่างเช่นยกตัวอย่างมีบูธเรื่องของที่แสดงผ้านะคะของซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เคยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สีของผ้าหลายอย่างเนี่ยก็ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต่างจากเดิมหมายถึงว่ามีความน่าสนใจทันสมัยมากขึ้น
4: น่าเดินมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมไปนะครับพอดีวันนี้ต้องวันนี้มีนัดหมอเลยไม่ได้เข้าไปพรุ่งนี้ผมไปวันเสาร์ผมไปนะจะใครที่มีเวลาก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับเชิญดร.สองว่าต่อเลยครับเชิญครับ
5: ค่ะ ก็ในปีนี้ในส่วนอภัยภูเบศเองก็อย่างที่บอกค่ะเราก็เตรียมการเรื่องของสมุนไพรเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะก็แบบอย่างเราก็จะเห็นช่วงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช
5: ่
4: เวเนซุเอลาหนักเลยครับผม
5: ใช่แล้วก็เลยคิดถึงความจำเป็นมากๆที่ว่าทุกคนต้องควรจะมีกระเป๋าก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ให้พ่อกับแม่เพราะว่าคือถ้าเราตัวคนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ห่วงตัวเรามากเนาะแต่ว่าพอเราอยู่กับผู้สูงอายุอะค่ะเขาก็จะมีเยอะอะหลายอย่างเนาะก็คิดอยู่ว่าเพราะว่าคือถ้าเตรียมไว้แล้วมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะแต
4: ่ว่าไม่เสียหายไม่เสียหายอะไร
5: มันไม่เสียหายอะแต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันไม่มีอะ
4: โอ้โหอันนี้
5: ก็คือมัน

0: อยู่ในรูปแบบที่ที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเก็บติดตัวไว้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบคิดว่าเอ๊ะเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องกล้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะปลูกง่ายให้พลังงานแล้วก็กินได้อิ่มคือในภาวะที่มันวิกฤตอะค่ะมันอาหารมันก็ต้องแบบปรุงง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในวันนี้พี่โต้ก็พูดไปละเรื่องของกินอยู่หลับนอนนะคะในช่วงของซึ่งเป็นสุขแบบสุขภาพดีพื้นฐานน่ะอย่างสองทำเรื่องโรคสมองนะคะเพราะว่าตอนหลังอ่ะคือตอนนี้คนอ่ะจำนวนมากกลัวติดเตียงนะแต่ว่าตัวสองเองเนี่ยกลัวสมองเสื่อมมากกว่าจาก
1: พอกันแบบครับผม
0: คือถ้าติดเตียงเนี่ยมัน
1: ไม่วุ่นวายมากมันจะไม่วุ่นวายมากครับผม
0: รุ่นพี่ของสองซึ่งมีแม่ไม่ติดเตียงแต่ว่า
1: เป็นอัลไซเมอร์อันนี้คุม
0: เลี้ยงสามคนน่ะ
1: โอ้โห
0: เลี้ยงสามคน
1: ช่วยกันสามคนเลยนะ
0: จ้างสองคนแล้วก็เอาไม่อยู่อ่ะค
1: ือ
0: แกก็แอคทีฟอ่ะแล้วก็เดินไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับสุดท้ายก็คือลูกก็ต้องออกมาช่วยเลี้ยงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วพอตอนหลังอะตอนแรกเราคิดว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับเหมือนมันน่าจะเป็นความผิดปกติของสารสื่อสมองหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าการวิจัยใหม่ๆเนี่ยพบว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันมีผลเยอะมากเช่นความจำไม่ดีเนี่ยเกิดจากความเครียดแล้วตัวสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลอะค่ะมันไปทำให้สมองเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วก็สมองมันตาย
1: คร
0: ับ แล้วก็สมองเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะสมองมันตายมันฟื้นขึ้นได้ไหมมันฟื้นแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้น 100% ที่ถ้าเราไปทำให้มันตายบ่อยๆเนี่ยนะคะโอกาสการฟื้นมันก็อาจจะน้อยลงนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยแล้วเริ่มหลงลืมอะค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมบำบัดเช่นทั้งเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ทำให้ฮอร์โมนความเครียดมันลดลงเช่นไปเดินให้เหงื่อมันออกนะคะหรือว่าเรื่องของการฝึกสมองแล้วก็ลดความเครียดในพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้พี่ต้อมก็พูดไปเหมือนกันว่านอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเนี่ยสมุนไพรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยได้นะคะก็อาจจะลองมาฟังกันอย่างปีนี้ก็เมื่อกี้พี่บรรลงก็พูดถึงเนาะอย่างล่าสุดเพิ่งเรามีงานวิจัยเรื่องกลีบบัวแดงที่เราเพิ่งวิจัยไปเทียบกับแปะกล้วยนะคะดูผลแบบดีเลยแหละหมอเดี๋ยวอาจารย์ประกอบอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าว่าอาจจะก็อิมเพรสแล้วก็ประทับใจว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ที่เราจะต้องขยายสเกลของคนไข้ให้มากขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ตอนนี้เราก็มองเรื่องโรคสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราเจอแบบเรื่องผู้ป่วยสมองอย่างอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องกลีบบัวแดงด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นทั้งคู่เลย
1: โอ้ครับ
0: เราแต่โชคดีว่าคนหนึ่งก็ติดเตียงไปคือมันก็ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าหมายถึงในแง่การดูแล
1: ครับ
0: คือถ้าทั้งสองคนยังแอคทีฟนี่ก็คือแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากกลีบบัวแดงตอนนี้ที่ก็คิดคุยกับคุณหมอมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา
1: ค
0: ือมันอาจจะต้องเอามาหลายๆศาสตร์ช่วยกันนะ
1: ผสมประสานกัน
0: ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าไอเรื่องติดเตียงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแหละแต่ว่าโรคสมองเนี่ยตอนนี้มันพอสังคมผู้สูงอายุขึ้นก็จะโรคนี้มากขึ้นนะคะในส่วนที่สองก็เราก็มีเรื่องปีนี้เราก็มีเรื่องไปสังฆาใช่ไหมคะกับกระดูกนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราทำคู่มือนะคะก็ไปดาวน์โหลดซึ่งวันนี้จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือที่ทำเพราะว่าเนื่องจากว่าเพศสังฆาเนี่ยเราใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2542นะคะ ตั้งแต่คุณหมอเปรมเป็นผู้อำนวยการ
1: ครับผม
0: ตอน

0: นั้นท่านก็คิดว่าโอ้ปีนึงนี่เราซื้อยาจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะเราจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ยังไงนะคะเราก็คิดถึงเออไม่งั้นเราก็ต้องทำยาในประเทศนะคะเอาโรคง่ายๆก่
1: อ
0: นเพราะสมัยก่อนน่ะคือจะไปลบราค่าฟันโรคยากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้นะคะก็ฤทธิ์สีดวงเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นโรคทางมันโรคพฤติกรรมคือถ้าเกิดเราไม่ไปเบ่งเราทำให้เส้นเลือดแดงเราแข็งตุ่มมันแข็งแรงนะคะมันก็จะลดการ
1: ก็น้อยมาก
0: แต่ว่าบางทีมันเป็นโรคส่วนใหญ่เป็นโรคคนในเมืองก็คือกินไม่ค่อยดีอึไม่ออกอึไม่เป็นเวลาอะไรเนี่ยนะคะก็เลยลองเอายามาใช้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุณหมอเปรมก็ด้วยความเป็นหมอแกก็คิดเรื่องคุณภาพว่าเออแล้วไปสั่งคัดต้นนี้กับต้นนั้นมันจะใช้ต่างกันไหมนะคะก็ทำการทบทวนข้อมูลรีวิวศึกษาวิจัยนะจนพบว่าเพศสังกาลนี่ต้องอายุ18เดือนนะถึงจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเราใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเราได้พืชที่มีคุณภาพมาใช้หรือเปล่า
1: ต้องดูองค์ประกอบให้ได้ดีให้ได้คุณภาพ
0: ใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยนะคะมันเหมาะคือระยะเวลามันใช่หรือเปล่าคือบางคนเป็นลิซิดวงกินวันเดียวแล้วจะหายเนี่ยบางทีเพราะว่าเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดอ่ะมันไม่แข็งแรงมันหย่อนยานมานานแหละพูดง่าย
1: ๆ
0: ทีนี้เรากินวันเดียวให้มันแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษแบบนั้นม
1: ัน
0: ก็จากการเก็บข้อมูลเราเนี่ยก็ประมาณสัก2อาทิตย์มันก็จะทำให้ห่าง
1: เริ่มดีขึ้นสองอาทิตย์เริ่มเห็นผลใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คือส่วนใหญ่ก็เราก็จ่ายไปเนี่ย2อาทิตย์กิน2อาทิตย์เพราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าเรากินสัก7วันเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเห็นผลแหละแต่ว่าเราอยากให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันห่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะของตัวผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้แต่สังคาที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเพราะว่าเราก็จะใช้ลักษณะเป็น
1: สูตรผสม
0: ยาผสมเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเรื้อรังไม่ใช่โรคที่มันเกิดเฉียบพลันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเป็นลิซิดวงเนี่ยมันกระทบคุณภาพชีวิตถ้าเราหมดแต่ให้ยาไปอย่างเดียวเนี่ยยาชนิดเดียวบางทีมันก็เห็นผลแต่มันใช้เวลาเราคิดว่ามันต้องใช้แบบลุมสกรรมเราก็มีอัคคีตวานแล้วก็กดน้ำเต้านะคะ
1: ช่วยเรื่องการระบายใช่ไหมอัน
0: นี้ก็เป็นสูตรใช่ค่ะมันก็เป็นตัวอัคคีตวานเนี่ยมันลดการอักเสบได้ดีเลยนะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับลิซิดวงในของพื้นบ้านมานาน
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวกดน้ำเต้าก็ช่วยเรื่องการระบายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราใช้ของอภัยภูเบศเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราคุมทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนของยารวมทั้งเรื่องของการดีไซน์มาแล้วว่าเราจะเรียกว่า
1: เพื่อ
0: ทำให้มันเกิดการได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจากองค์ประกอบของพืชต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในซึ่งการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าถ้าตำรับที่มีเป็นสังกัดมันจะช่วยลดปวดนะคะช่วยลดติ่งเนื้อขนาดของติ่งเนื้อนะคะแล้วก็ลดการอักเสบอาการคันบางทีแบบออริซิดวงมันมีอ่ะบางคนก็จะคันบริเวณที่เป็นอันนี้ก็จะลดได้นะคะที่พอช่วงเราเนี่ยใช้เป็นสังกัดมาสักประมาณสัก10ปีอ่ะเราก็เริ่มแบบเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนะก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าดูงานวิจัยประเทศอื่นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสังฆาก็มีการศึกษาในคนไข้กระดูกหักซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยของไม่ใช่การวิจัยเป็นการใช้ของหมอพื้นบ้านในไทยที่บอกว่าเป็นต้นต่อกระดูกอะค่ะเราก็น่าสนใจนะเรื่องพวกนี้ก็เลยเราต้องทำวิจัยต่อแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆว่าโอ้จะไปต่อกระดูกเนี่ยหมอโถคงยังไม่ยอมรับเราอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็เลยประสานไปที่คณะเภสัชมหิดลบอกว่าศึกษาเชิงกลไกหน่อยนะคะอาจารย์ซึ่งเขาจะมาพูดวันเสาร์เนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่เขาจบปริญญาตรีจนตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็คือทำอย่างยาวนานแล้วก็ทำเรื่องไปสังฆาฏเนี่ยอยู่อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ ดูสารว่าสารตัวไหนมันเป็นสารออกฤทธิ์แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกคือตอนแรกเนี่ยก็คิดถึงกระดูกหักแต่ว่าพอไปคุยกับหมอค่ะหมอเราแล้วก็ตัวเราเองก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยโรคกระดูกบางกระดูกพุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าเรานำเข้ายาทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นมูลค่าที่สูงเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะคนสูงอายุเราจะเพิ่มขึ้นเราน่าจะทำเรื่องนี้นะคะเราก็เลยวิจัยในคนไข้กระดูกบางก็มีอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลทำแล้วก็เอาไปรูปเราก็เห็นว่านะคะมันไม่ใช่มันมีทั้งสร้างและสลายแต่พอการสลายเนี่ยมันเกิดในสัดส่วนที่
1: มากกว
0: ่
1: าสร้าง
0: ทีนี้ในสังขารที่เราเจอเนี่ยกลไกมันไปออกฤทธิ์ก็คือมันไปทำให้สลายเนี่ยลดลง
1: เ
0: พราะสลายลดลงเนี่ยสร้างมันก็ลดลงแต่ว่ามันลดลงน้อยกว่าสลายคือกระดูกเราเนี่ยมันสมมติว่าถ้ามันสลายเยอะมันก็จะสร้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติมันต้องการ
1: คอมเพนเ
0: ซ
1: ชันมันต้องชดเชยกันครับผม
0: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสร้างมันถ้าในกลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการสลายมันก็เยอะสร้างมันก็เยอะด้วยแต่รหัสลบกันเนี่ยกลายเป็นเหลือมวลเนี่ยน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับได้เพศสังฆาตนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมีความน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราก็ไปลองใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะคือตอนที่เราทำเนี่ยคือกระดูกเนี่ยกว่าที่มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันหนาแน่นขึ้นนะคะมันใช้เวลาประมาณ1ปีตอนนั้นเราทำสตาร์ดี้อยู่ที่6เดือนแต่ว่าเราดูตัวสารบ่งชี้ในเลือดประกอบกันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเนี่ยมาใช้ในคนไข้จริงของเราเลยก็คือคนไข้ที่กระดูกพุนเราได้ยาอยู่แล้วก็ให้เป็นสังขารเสริมเข้าไปก็ปรากฏมันมีคนไข้บางคนเนาะกลับมาเป็นกระดูกปกติได้นะ
1: เราก็
0: อเมซิ่งมากเดี๋ยวจะตีพิมพ์อันนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เราก็พอไปคุยกับหมอโทหมอก็บอกว่าโอ้ยมันน่าสนใจมาก
1: เอ
0: ากระดูกหักไหมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเสร็จเปเปอร์เนี้ยก็จะทำเรื่องกระดูกหักเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครเคยกระดูกหักอ่ะจะรู้ว่ามันต้องไปเข้าเฝือกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ทำมันก็คือโดยธรรมชาติของกระดูกอ่ะมันมีการฮีลลิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแต่ว่าทีนี้บางทีเนี้ยคนไข้บางคนอ่ะเวลาการสมานกระดูกช้าแล้วเขาใส่เฟือกแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่อ่ะบางทีก็แบบซน
1: อ
0: ่ะเขาให้ใส่เฟือกเราก็ต้องดามแขนบางทีก็เอาแขนไปใช้อะไรก็ไม่รู
1: ้
0: หรือบางคนก็ใส่เฟือกเราก็คันอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะแล้วก็ไปกรีดออกเราก็เจอคนไข้หรือว่าบางทีคุณหมอบางทีการฟิกของพอเราไม่ทำตามหมอบอกอ่ะไอ้ตัวกระดูกมันเคลื่อนหลานก็เป็นนะคะหลานเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเราปรากฏว่าตัวแขนมันหักมันก็ไปเข้าเฟือกปรากฏมันเป็นเด็กอ่ะมันก็ซนแล้วก็คันมันก็แก่อะไรไม่รู้ปรากฏว่ามันต่อไม่สนิทอ่ะทีนี้พอเด็กมันอายุน้อยเนี่ยหมอก็กังวลว่าโอ้ยถ้าต่อไม่สนิทแบบเนี้ย
1: ม
0: ัน
1: จะมีผลระยะยาวไหม
0: มันจะมีผลต่อการใช้งานหมอก็เลยไปทุบมันอาจจะไปเรียกไปแบบนั้นนะไปทำใหม่อ่ะ
1: ทำใหม่
0: เด็กก็เจ็บเพิ่มขึ้นน่ะแต่ก็เลยบอกมันว่าสมน้ำหน้าเพราะว่ามันซนน่ะแต่ทีนี้ก็คุยกับหมอว่ามันมีคนไข้กลุ่มนี้แหละเยอะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีก็คันไม่อยากจะทำถ้าเราเสริมเป็นสังขารเข้าไปให้มันสปีดการรักษาได้เร็วขึ้นก
1: ็
0: น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจจะรอฟังงานวิจัยนะคะซึ่งในคู่มือเล่มนี้ที่ทำเนี่ยก็พยายามไปรีวิวว่าโบราณเขาใช้ยังไงหลักๆเนี่ยในประเทศไทยก็คือโดดเด่นเรื่องฤทธิ์ดวงแต่ในต่างประเทศก็จะโดดเด่นเรื่องของกระดูกและข้อขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะในอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ทำเรื่องการควบคุมน้ำหนักเนาะแล้วก็ในเราก็มีเรื่องการปลูกเพราะว่าตัวเพศสังฆาตเนี่ยจริงๆมันเป็นมันทนนะ แต่ว่าบางคนแบบ

0: ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาที่บูดาปัสต์ปูเบตเวลาเราแจกต้นไม้เราจะพยายามอธิบายธรรมชาติของเขาแต่ว่าขอให้แบบฟังนิดนึงไงบางคนก็เอาต้นไม้ไปแล้วก็ตายอย่างเง
1: ี้
0: ยมันเสียดายนะคือไปสังฆาตเนี่ยมันไม่ชอบดินแน่นๆเราต้องผ่อนดินให้มันร่วนนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือพอดินมันแน่นนะคะเราลดน้ำอ่ะน้ำก็จะไปกองอยู่ที่ราก
1: ม
0: ันไม่ซึมอ่ะที่คนโคน
1: อ
0: ่ะแล้วมันก็เน่าพอเน่าแล้วมันก็เกิดเชื้อราทีถ้าเกิดสมมติเราปลูก10ต้นแล้วเป็นต้นหนึ่ง10ต้นนี่ทำลายให้หมดค่ะ
1: ลามใช่ไหมติดใช่ไหม
0: ใช่มันจะลามนะคะแล้วก็เราต้องเอาไว้เนี่ยประมาณ18เดือนซึ่งมันนานอ่ะ
1: กว่าจะได้ใช้งานได้ต้อง10ปีครึ่ง
0: ก็คือเอาไปแบบผูกไว้นิดนึงทำแท็กอ่ะว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่เพราะว่
1: า
0: เดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็จะจำไม่ได้แล้วก็ตัวแพทย์สังฆาตเนี่ยก็คือเราใช้ตอนมันแห้งเราก็เก็บไว้แล้วเวลากรอบเนี่ยนะคะก็เราก็จะเอามาหักถ้ามันกรอบดีก็เก็บใส่ถุงใส่สุญญากาศไว้แล้วก็อาจจะเอามาทำเป็นแคปซูลกินลิสดวงอะไรพวกเนี้ยได้หมดค
1: ่
0: ะ
1: หมายถึงว่าเราตัดสดแล้วทำให้แห้งหรือว่ายังไงฮะคำว่าแห้ง
0: คือเราอ่ะก็ตัดเป็นแว่นใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำให้แห้งที่โดยปกติอ่ะแดดเมืองไทยมันแรงอยู่แล้วเราก็ไปตากถ้าสั่งคาดน้ำเยอะนะคะเราต้องทำให้มั่นใจว่ามันแห้งวิธีการทำให้แห้งก็คือหักมันด้วยมือเนี่ยแหละถ้ามันกรอบคือมันหักครั้งเดียวแล้วมัน
1: กรอบ
0: มันขาดเลยอ่
1: ะ
0: ก็คือแสดงว่าใช่แล้วแห้งแต่บางทีมันไม่ขาด
1: อยู่
0: แสดงว่ามันยังน้ำยังมีก็ต้องทำต่อนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำแบบลักษณะก็คือว่าไปเก็บในสุญญากาศแล้วก็เอามาใช้นะคะซึ่งลิสิดวงเองเนี่ยคนเป็นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วยาแผนปัจจุบันน่ะก็คุยกับคุณหมอก็บอกมันก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะสุดท้ายคนไข้ก็ต้องไปช่วยเรื่องปรับพฤติกรรมทำให้เส้นเลือดใหญ่ที่ตะวันหนักมันแข็งแรงแล้วก็อย่าเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลิสิดวงเพศสังฆาตก็จะเป็นตัวช่วยทีนี้แต่ว่าถ้ากระดูกบางกระดูกพุนน่ะคงอาจจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มันได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างดีคงแบบเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวลิสิดวงนะคะ
1: คร
0: ับ ทีนี้ในคู่มือเนี่ยเราก็จะทำแล้วก็เขียนไว้เลยว่าโรคไหนควรใช้แบบไหนใครที่เป็นคนควรระวังนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปเรียกว่าดาวน์โหลด
1: อ๋อดาวน์โหลด
0: นะคะตอนนี้เราอะยังไม่ได้พิมพ์เพราะเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คือว่าทำแบบกระชันมาก
1: คร
0: ับ ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะตอนนี้อันที่สองก็คือว่าก็มองว่าอะไรที่ประชาชนดาวน์โหลดเองก็ลดกระดาษเนาะไม่ใช่ฉาบแต่ยาบิสปิตแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบมากๆเดี๋ยวไปบอกพี่ต้อมเดี๋ยวแกก็สั่งไอพิมเองนะคะก็ไอเบนก็เป็นหมอเบนก็ทำเป็นเล่มใหญ่เลยแหละ A4 เพราะว่าบอกว่าพี่สองแฟนคลับเราต้องเล่มใหญ่ต้องทำตัวหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าถ้าทำตัวหนังสือเล็กอ่ะจะแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตัวหน่อย
0: ก็เลยทำขึ้นมาให้เล่มมันโตหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวิดีโอด้วยดูง่ายๆนะคะเป็นแอนิเมชันปีนี้ก็จะทำแล้วก็ทำตั้งแต่กีบบัวแดงเพศสังฆาตใครมาที่บูธจะดูแล้วก็วันนี้พี่ต้อมตอนแรกพี่ต้อมก็แบบจะดีเหรอมันไม่เข้ากับเรานะ แต่พอทำมาพี่ต้อมแบบชอบมาก
1: โอเคเลย
0: แล้วก็เขาก็จะมีแบบคลิปไปดูแบบเวลาแบบเขาสื่อสารว่าแบบเวลาคนเราเนี่ยมีความเครียดมากๆเนี่ยนะคะเราใช้สมองมากๆมันมีขยะเจ้าเวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนมันไปทำความสะอาดสมองเราอะแล้วก็มีขยะออกมาทีนี้คนที่มาดูที่บูธก็บอกว่าอาจารย์มังคุดเหรอก็บอกใช่ค่ะนี่คือขยะนะคะขยะที่เอามาจากสมอง แล้วก็เขาก็ดีไซน์คนทำการ์ตูนก็น่ารักแบบทำเป็นน้องบัวแดงหัวเป็นบัวแดงแล้วก็เราก็บอกเฮ้ยมันน่ารักนะเอามงกุฎนะคะกับอะไรอะเข็มขัดให้เป็นพริกไทยแล้วก็ห่อหุ้มตัวด้วยบัวบกแล้วก็ถือไม้เท้าบัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำหลายวันอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะเผยแพร่ด้วยทั่วไป
1: น่าสนใจนะใ
0: ครที่มาในบูธก็น่าสนใจคือไม่ได้เน้นวิชาการมากๆแต่ว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้สมุนไพรแล้วก็ทำให้เห็นว่าแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะใครจะกินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครบเลย
0: ก็อยากให้ช่วยกันดูแล้วก็แชร์ไปให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะได้ใช้ได้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ยังปลอดภัย
1: อันนี้ลงโซเชียลยังอาจารย
0: ์เดี๋ยว
1: ลงใช่ไหมเพราะว่าโอเคครับ
0: ตอนนี้อ่ะคือตอนแรกคือทำเป็นแนวตั้งก็คิดว่าคนจะได้ดูบัตรมือถือมาคือพี่ต้อมก็มาสั่งทำแนวนอนเพิ่
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คนที่ทำก็คือน่าจะสรุปไปแล้วไม่ได้นอนมา 2-3 คืนอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ตัดให้มันสั้นลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายไปทำไก่ดำไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำวันนี้ก็จะมีนอกเหนือจากตัวอภัยบนแคร์ที่เป็นเพศสังฆาตเดี่ยวเนี่ยนะก็ยังมีตัวครีมกันแดดนะคะ
1: อภัยพรีเมียม UV Shield
0: ใช่ทาแล้วเนี่ยน่าจะว้าวมากนะคะมันก็จะมีความชุ่มชื้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวยาแก้ไอ
1: น้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาล
0: ใช่ค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้สองก็อยู่หน้าเวทีวันนี้เราก็ได้ทำการแจกหนังสือใครมานั่งที่เก้าอี้ของเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวนะคะเราก็แจกหนังสือไปแจกอะไรไปนะคะแข่งกับพี่ต้อมหลังจากให้พี่ต้อมนำในการแจกมาปีนี้เราพวกเรายอมไม่ได้แล้วเราต้องเอาบ้างนะคะเราก็แจกกันเละเลยค่ะไปหมดนะคะคนฟังก็แฮปปี้สักพักก็เดี๋ยวมีกิมจิมาให้กินนะคะมียาดมมาให้ดมเจ็บคอมียาแก้ไอนะคะนี่ยังไม่ได้แจกแค่ข้าวกับน้ำนะคะแต่ว่าบางคนก็มีข้าวมากินแล้วเขาถามว่ามีน้ำหรือยังคะยังไม่มีเดี๋ยวเราแจกน้ำด้วยนะคะน้ำเปล่าที่บูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มา
1: แบบกันเองแบบครอบครัวน่ารักน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: บางคนก็ฝากกระเป๋าบอกว่าอาจารย์ขอฝากกระเป๋าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวก่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ฝากนะคะเพราะว่าถ้าฝากหลายคนจะดูไม่ทันกลัวของหายเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็อ
1: ยากจะฝาก
0: ก็คือตังก็เอาไปด้วยนะคะซึ่งในงานก็หลายบูธก็เขาจะใช้ไทยช่วยไทยได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะบางคนก็น่ารักนะทำข้าวมาเองหรือว่าวันนี้เขาหมออุ่มเขาทำกิมจิจากหอมแซ่นะคะคือหอมแซ่มันกินมันจะฉุนกว่านะแต่พอมันเข้ากับกิมจิมันเข้ากันดีนะแล้วก็คนก็กินเขาก็เอาข้าวมาเขาก็ถามบอกว่าพรุ่งนี้จะมีกับข้าวอะไรคือจะได้เตรียมมาอะไรเงี้ยก็เลยอุ่มก็อธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันก็ดูเหมือนแบบเป็นเหมือนวันครอบครัวปีนึงมาแบบมาเจอกันครั้งนึงกินเสร็จก็มีออกกำลังกายนะคะทำฤาษีดัดตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะคือพวกเบาหวานความดันไขมันซึ่งเราอะเป็นเยอะมากแต่ตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็มีคำถามมาเยอะอย่างเช่นที่เราไปปักปากกาเนี่ยคือถ้าอยากผอมไปปักได้เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผอมได้วันเดียวแล้วเสียชีวิตไหมเพราะตอนนี้มันมีแบบของปลอมด้วยนะคือแบบงงมากคือตอนที่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่เราใช้กับผู้ป่วยอ
1: ่
0: ะมันหลอดละ 7,000 นะแต่ว่าตอนนี้คลินิกอ่ะปักได้200อ่ะจริงมีคนไข้มาบอกแล้วสอบก็ยังบอกไปเลยว่าก็ปักไปเขาก็มาถามมาคนไข้ก็บอกว่าปักไปวันนี้ก็ ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิเออ
0: แล้วก็มันไม่ยั่งยืนเนาะแล้วก็ถึงถ้าเป็นของจริงมันก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมันเสียไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้ก็ต้องออกกำลังกายเพื่อมวลกล้ามเนื้
1: อ
0: เออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมันก็โยโย่เพราะว่ามันไปกดแค่ชั่วคราวแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องการใช้พวกมะระขี้นกตีผลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงบางคนแบบท้องผูกเนี่ยกินมะขามแขกกินเข้าไปตั้ง10เม็ดก็ยังไม่ออกตอนนี้ความรู้ใหม่ก็คือว่ามะขามแขกที่เรากินเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะมันต้องใช้แบคทีเรียดีในลำไส้ไปตัดทำให้มันมีฤทธิ
1: ์โอ้
0: ยิ่งปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ใจกระเพาะอะไรให้เรามีลำไส้ที่ดีอ่ะมันก็ไม่ออก
1: มันก็ไม่ค่อยได้ผล
0: เนี่ย
1: ครับ
0: สอก็จะให้กินก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกินยาล้างลำไส้สัก 3-4 วันติดกันก็ล้างเอาตะคันที่มันเหนียวเหนียวออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสองก็จะให้เขาเนี่ยกินตีผลาไปเพิ่มแบบเชื้อดีในลำไส
1: ้ครับ
0: หรือไม่ก็น้ำฝักคูณอะไรเงี้ยเพื่อไปลดปริมาณของตัวมะขามแขกเพราะมะขามแขกอ่ะบางทีคนไข้นะบอกว่ามวนท้องบีบแล้วเนี่ย
1: ใช่บางคน
0: ก็ยังไม่ออกอ่ะบางคนก็ได้แค่ผายลมก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเชื้อดีในลำไส้มันไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องใช้กลไกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตความรู้กันว่าเรื่องพวกนี้เราจะจัดการยังไงเพราะว่าอย่างตัวสองเองเนี่ยก็คือค่าเลือดเนี่ยดีแต่ตอนนี้จะมีไขมันที่สูงแต่เดี๋ยวมันก็มีความรู้ใหม่ว่าไอ้ไขมันที่สูงเพียงตัวเดียวมันอาจจะบอกไม่ได
1: ้
0: ต
1: ้
0: องด
1: ู
0: ทั้ง LDL ต้องดูไตรกลีเซอไรด
1: ์ดู
0: สัมพันธ์กับค่าน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ใครมีค่าเลือดก็มาปรึกษาได้นะคะก็จะได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าบางทีคนก็จะถามแบบกินเลยไหมซื้อกินเลยเราก็ถามกินไปทำไมอ่ะมันก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่ากินไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ติดตามได
1: ้
0: คือที่ถามเนี่ยไม่ได้กวนประสาทแต่ว่าในหลักการใช้ยาหรือใช้สมุนไพรมันต้องกินแล้วมันต้องตอบโจทย์บางอย่าง
1: ใช่
0: คือเหมือนเราแบบว่าเรามีจุดหมายปลายทางอะของการใช้ชีวิตของการทำงานใช่ไหมสมมติเราทำงานเราก็ทำถึง60เพราะว่ามันสิ้นสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราทำก็ทำให้ดีเพราะฉะนั้นการรักษามันก็เหมือนกันคือเรามีเป้าหมายคืออะไรมันไม่ใช่อาหารที่แบบเราต้องกินทุกวันแต่ว่าเราต้องกินไปแล้วเราต้องสังเกตเรามีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราสังเกตเราจะได้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเราปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อยากเน้นย้ำนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพก็มาโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังนะคะก็มาฟังกันได้นะคะมาปรึกษาได
1: ้ครับทั้งที่ส่วนที่เป็นเวทีใหญ่ก็มีกิจกรรมเวทีย่อยของเราก็มีกิจกรรมด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผมงั้นพักเลยนะอาจารย์นะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับอ่ะให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งนะฮะก็ง่ายๆเลยเพชรสังฆาฏนะก็จะมีสองสรรพคุณสรรพคุณเรื่องของฤทธิ์สีดวงกับสรรพคุณเรื่องของกระดูกและข้อนะก็เลือกใช้เอานะครับถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยนะเราก็ทำไว้สองแบบเลยถ้าเป็นแบบว่าต้องการดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อก็ได้เป็นอภัยโบนแคร์นะอภัยโบนแคร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นแคปซูลเพชรสังฆาฏอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของฤทธิ์สีดวงไปนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะใช้ให้ตรงใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่ล่าสุดและอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดที่ดร.ต้อมบอกว่าโอ้โหมันดีจริงมันเจ๋งจริงนะลองดูนะใครว่างๆที่ต้องใช้ประจำก็ควรจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยของอภัยภูเบศนะครับหลังเบรกครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางดร.สองนะครับ02-290-0473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้สุขภาพดีวิถีไทยเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเบอร์มาเป็น02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
6: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: แม่ลืมปิดแก๊ส
11: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
12: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
10: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
11: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
12: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
10: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มี

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห้อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับสุดยอดงานสมุนไพรแห่งชาตินะฮะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะทั้งสองหอภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันนะจัดงานตรงนี้ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473โทรจากไหนครับ
2: พิษณุโลกค่ะคุณบรรลง
1: พิษณุโลกเชิญเชิญครับเชิญคุยกับดร.ได้เลยครับ
2: พอด
1: ี
2: ค่ะฟ
1: ัง
2: อาจารย์พูดถึงเรื่องกระดูกบางอะพอดีไปโรงพยาบาลมาว่าเข่ามันบวมแล้วก็มันขัดแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลกระดูกเขาก็ให้ไปตรวจมวลกระดูกได้ตรวจมาแล้วเขาบอกว่ากระดูกบางอะค่ะกระดูกบางจะถามอาจารย์หมอว่าจะต้องกินตัวไหนก็แต่ตอนนี้สั่งซื้อเพชรสังฆาตของทางอภัยภูเบศมากินประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นท้องผูกด้วยแล้วก็กินสารตีปลาด้วยแต่ตอนนี้ท้องระบบท้องขับถ่ายดีขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มีกระดูกบางแล้วตอนนี้ฟังอาจารย์หมอพูดก็เลยสงสัยอยากให้อาจารย์หมอแนะนำว่าควรจะกินตัวใหม่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้หรือเปล่าคะ
3: หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อายุ72แล้วค่ะ
3: อ๋อถ้ามีกระดูกบางทานได้เลยค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ
2: ค่ะคุณอาจารย์ช่วย
1: ทีนี้ซื้อเพชรสัง
2: ซื้อใช่ไหมคะ
1: คุณน้อยซื้อเพชรสังฆาตที่เป็นแคปซูลมาแล้วใช่ไหม
2: น้องที่บ้านมีแต่ไอ้เพชรสังฆาตธรรมดานะคะแต่ที่ที่อาจารย์หมอคุณบรมพูด
1: มันเป็นตัวที่จะดูแลเรื่องกระดูกและข้อที่เราทำมาใหม่เนี่ยมันคืออภัยโบนแคร์
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ทีนี้ว่าซื้อตัวนั้นมาหรือเดี๋ยวคุณน้อยนิดนึงคุณน้อยซื้อมาแล้วหรือยังไอตัวที่เป็นแคปซูลปกติอะเพชรสังฆาตแคปซูลปกติอะซื้อมาแล้วหรือยังครับ
2: แคปซูลปกติมีอยู่กินอยู่ค่ะมีซื้อมาแล้วค่ะ
1: ซื้อมาแล้วเหลือกี่กระปุกครับ
2: เหลืออยู่อีกกระปุกกว่าค่ะ
1: แล้วซื้อมากินเพื่ออะไรตอนนั้น
2: มันกินเพราะว่ามันเป็นมันเจ็บก้นนะคะแบบหมายถึงมันลิสิดวงอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปหมดไปประมาณสักครึ่งกระปุกอ่ะก็หาย
1: ทีนี้อยากจะได้ตัวที่ดูแลกระดูกด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่าจะกินตัวนั้นต่อหรือว่าจะกินตัวนี้แทนหรือว่ายังไงดีอาจารย์เชิญครับ
3: คือหมายถึงตัวกระดูกถูกไหมคะ
2: ค่ะ
3: ตัวกระดูกก็ต้องเป็นเพชรสังฆาตเดียวอะค่ะเพราะว่าเราควบคุมสารสำคัญนะต่อ1เม็ดอะค่ะก็ต้องกิน2เม็ด2เวลาค่ะเช้าเย็น
1: ถ้าเจาะจงเรื่องกระดูกเลยก็ต้องมาตัวนี
3: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตัวเก่าก็ยังเหลืออีกกี่กระปุก
2: เลยกระปุกเดียวถ้าเราไม่เจ็บอ้นไม่ท้องไม่ผูกไม่เป็นไรก็ไม่ได้กินนะคะ
3: ก็ยังไม่ต้องคือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะค่ะเก็บเพชรสังฆาตที่เป็นตำรับผสมมาค่ะไว้กินตอนเป็นลิสิดวงก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรากินไอ้ตำรับที่มันเป็นลิสิดวงอะขนาดยามันจะไม่ถึงค่ะ
1: โอเคชัดเจน
2: อ
1: ๋
2: องั้นแล้วถ้าแล้วอย่างที่ว่าหมอโรงพยาบาลพูดไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นกระดูกบางก็ถามบอกหมอมันบางยังไงเขาบอกก็บางทั้งตัวแหละอย่าให้ใครก็เหยียบขาเหยียบหลังนะเขาว่าอย่างเงี้ยใช้ได้อาจารย์แนะนำว่าอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าต้องกินยังไงเสริมไหมคะ
3: ก็คือเป็นสังขารเนี่ยใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมคือกระดูกเราเนี่ยค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นขึ้นมาในถึงแม้อายุเยอะก็ยังสร้างได้แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับคนหนุ่มสาววิธีการสร้างก็คือกินอาหารพวกที่ป ลาตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้นะคะผักใบเขียวแล้วก็จะต้องออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักถ้าเกิดสมมติว่าน้ำหนักเราเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากเดินก่อนก็ได้วันหนึ่งเดินให้ได้สัก5,000-6,900 อย่างเงี้ยค่ะพยายามเดินให้ได้เยอะๆนะคะมันก็จะสร้างทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นถ้าดีไปกว่านั้นก็อาจจะใช้เช่นเรื่องของการทำสควอตนะคะการลุกนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
3: ันเนี้ยก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขาหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวกระดูกเนี่ยเวลามันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกหมดลงอะค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
1: ความแข็งแรงขึ้นมาด้วย
3: อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของแดดคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีแดดเยอะนะแต่คนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีที่เป็นสาเหตุของกระดูกบางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ8 โมงไปแล้วเนี่ยแดดถือว่าดีคือบางคนบอกว่าเอาแดดสัก6 โมง 6 โมงเนี่ยจะยังมันอ่อนไปมันไม่สร้างอ่ะมันยังไม่ได้สร้างวิตามินดีก็สัก8 โมงจริงๆเนี่ยตามวิจัยเขาบอก10แต่คิดว่าณเวลานี้ถ้า10เราออกไปเราอาจจะไปสโตก่อนก็สัก8 โมงอย่างเงี้ยค่ะไปเดินรับแดด5 นาที 10 นาทีให้วิตามินดีมันเข้าไปในร่างกายแล้ววิตามินดีที่เราได้รับจากแดดแสงแดดเนี่ยมันดูดซึมง่ายแล้วก็มันผลดีมันคุณสมบัติมันดีกว่าสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ช่วยกันค่ะแล้วแต่ว่าอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องการล้ม
1: อย่าให้ล้ม
3: ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่กระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นกระดูกบริเวณสะโพกนะคะเวลาหักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่นะคะคนไข้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วบางทีก็ถ้าหักเยอะเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งทำให้โอกาสนอนโรงพยาบาลนานหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเตียงก็มีได้มากเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องลมต้องอาจจะต้องไปปรับบ้านปรับอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยถ้าแบบบ้านเรารู้สึกว่าเดินแล้วพื้นมันไม่เท่ากันมันไม่สะดวกหรือการจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการป้องกันนะคะแต่การสร้างความแข็งแรงเนี่ยต้องเกิดจากเรื่องอาหารออกกำลังกายรับแสงแดดค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ถามสรุปแล้วต้องสรุปแล้วกินยาไอเนี่ยอะไรนะอ
1: ภัยโบนแคร์
2: เก
1: ่
2: า
1: สัง
2: ฆาตตัวเก่าที่ทุกวันนี้ยังกินได้ไหมคะอาจารย์โดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพชรอะไรนะเรียกอะไรนะพวานะที
3: ่ใช่ใช่ค่ะอภัยโบนแคร์มันใช้กับกระดูกอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะดูแลกระดูกให้กินอภัยโบนแคร์แล้วตัวนั้นเก็บเอาไว้ตอน
3: เก็บไว้สำหรับลิซ
1: ิดวงครับ
2: เดี๋ยวขอจดหน่อยค่ะคุณรวมคำว่าอภัย
1: โบนแคร์
2: อภัย
1: โบน
2: อภัย
1: โบนแคร
2: ์อภัยบูนเหรอคะ
1: โบน
3: โบนที่แปลว่ากระดูกอ่ะ
1: สระโอบอใบไม้ทอทหารน่ะ
2: โบน
1: บอใบไม้นอนหนูก็ได้โบนสระโอบอใบไม้นอนหนูโบนแล้วก็แคร์
2: แคร์จ
1: ้
2: ะ
1: จ้ะ
2: อันนี้ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวเพราะว่าจะตามลงบรรพุทธที่ยังไม่มีมาส่งเนาะ
1: เด็กอาจารย์สั่งที
2: ่
1: โรงพยาบาลอภัยเวทได้ยังครับอภัยเวท
3: ได้แล้วค่ะ
1: สั่งไปสั่งโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยครับ
2: ทุกอย่างที่ซื้อมาก็จะสั่งอภัยเวทมาทั้งนั้นเลย
1: จ้ะ
2: แล้วก็ขอถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งค่ะไออภัยบีอะค่ะกินข้าวประมาณ5 โมงเย็นบางทีก็5 โมงเย็นกว่านิดนึงแล้วทีนี้มากินอภัยบีตอนประมาณสัก2 ทุ่มบางทีก็2 ทุ่มกว่านิดๆเลยบางทีก็ยังไม่2 ทุ่มพอกินทีไรมันจะมีอาการร้อนท้องร้อนในกระเพาะ
3: ต้องกินหลังอาหารค่ะกินหลังอาหารค่ะ
2: ขอจะถามอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนเป็นหลังอาหารเลยได้ไหม
3: ใช่กินหลังอาหารเลยค่ะ
1: แนะนำให้กิน
3: เนี่ยคือกีบบัวแดงเนี่ยแต่เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจ
1: อาจารย์มีเวลา2 นาทีครึ่งครับเชิญครับ
3: มันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่กินแล้วกดประสาทแล้วหลับเหมือนยานอนหลับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการปรับสมดุลโดยเฉพาะลดความเครียดพี่ต้องกินเช้าแล้วก็กินเย็นหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาสัก4 สัปดาห์เนี่ยมันก็จะช่วยปรับสมดุลการนอนทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะคะ
1: แล้วมันมีพิษไทยเยอะมีพิษไทยเยอะไปกินท้องว่างก็อาจจะแสบคอได
3: ้อาจจะร้องใช่ใช่
1: ร้อนท้องแสบคอได้นะเคลียร์ไหม
2: มากค่ะอาจารย์ขอบคุณคุณบรรลุด้วยค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับมีเวลา2นาทีมีคำถามสั้นๆเชิญเลยครับ022900473เดี๋ยวช่วงบ่ายหลังหมอมาก่อนมานะเชิญครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะจะถามว่าตรีพลาน่ะทานพร้อมกับอภัยบีได้หรือเปล่าคะ
3: ตรีพลาทานพร้อมอภัยบีได้ค่ะคือ
4: ไม่ตีกัน
3: ไม่ตีกันครับแล้วจริงๆคนที่ท้องผูกอะค่ะตอนนี้แนะนำให้กินตีผลาร่วมไปด้วยค่ะเพื่อปรับให้มันมีเชื้อดีในลำไส้อะค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมตรีผลาสามารถกินร่วมกับอภัยบีได้นะครับได้ครับผมไม่ตีกันไม่มีปัญหานะครับมีไหมสั้นๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหลือนาทีสุดท้ายแล้วอะเอาถามเลยครับอุ้ยสายหลุดขออภัยด้วยทันไหมเนี่ยนาทีสุดท้ายใครอยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าสะดวกที่จะไปงานมหกรรมสมุนไพรชาติมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เหลืออีก3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11และฮ12อ่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ดร.ครับ
3: ค่ะได้ค่ะพบกันในงานนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมอยากไปเจอทางดร.สองอาจารย์สองก็ไปถามไทยได้เลยนะท่านก็อยู่แถวบูธอภัยภูเบศอะไรไปไหนไม่ได้นะต้องเฝ้าบูธดูแลบูธอยู่นะเจออาจารย์อามาอาจารย์แอ๊กมานะหลายท่านหมอแพทย์แผนไทยก็มาให้คำปรึกษาด้วยนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาแล้วก็จัดยาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจบข่าวแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่2แล้วก็คุณหมอมาก่อนมาเจอกับเราเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงติยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี
4: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
5: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมลดผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่น เชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับผมอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะพรุ่งนี้ใครไปงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะถ้ามีเวลาก็เจอกันนะช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยผมจะไปเดินในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับถ้าเจอก็ทักทายกันด้วยแล้วกันเนาะใครว่างแล้วเจอกันนะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันถ้ามีเวลาก็ควรจะเลยเพราะว่างานนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวนะ Impact เมืองทองธานีนะถึงวันอาทิตย์นี้สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะมีของแจกของแถมผลิตภัณฑ์ใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยโอ้โหไปได้เลยไปซื้อเลยนะไปซื้อตนได้เลยนะมีของแถมอีกแล้วก็ลดราคาพิเศษให้อีกนะน่าสนใจมากนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับเอ๊ะผมหาเฟซบุ๊กไม่เจอคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่บรงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: วันนี้มีเฟซมั้ย
2: วันนี้อ๋อมีฮะ
1: มี
2: กดถ่ายทอด
1: แหมออกเฟซแล้วลืมออกถ่ายทอดนี่มันก็ไม่สาธารณะมันก็ไม่สาธารณะอะดิ
2: โอเคเปิดแล้ว
1: ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะ
2: ล
1: ื
2: มกระปุกนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเคเชิญครับเชิญครับว่าต่อเลยครับ
2: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีข่าวสมุนไพรอภัยภูเบศด้วยนะฮะก็ไปกวาดมา3รางวัลเนาะ
1: โอ้ใช่ใช่เยอะอยู่3รางวัลครับ
2: ในงานหมู่สมุนไพรแห่งชาติแหละนะฮะแล้วก็แบบถ้าใครไปเดินแล้วเจอพี่บรมเขาอาจจะจำไม่ได้เนาะ ว่าทำไมแบบตัวจริงยังหนุ่มอยู่แบบนี้ อะไรเงี้ยเนาะพี่บรมต้องแบบเขียนป้ายห้อยไปด้วยผมบรม
1: โอ้
2: เอาเดี๋ยวคนนึกว่าแบบแหมใช่ไหมจริงๆเรายังหนุ่มอยู่เลย
1: เขินเลยเขินเลย
2: ไม่ต้องโชว์มาพี่บรมเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากนะฮะไม่อ้วนเลยเนาะ
1: ไม่อ้วนครับไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วน
2: แสดงว่าเลือกรับประทานอาหารดีออกกำลังกายพักผ่อนดีนอนพอนะฮะถึงแม้ว่าลักษณะงานอาจจะต้องแบบมีทับกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่ลมจะสรรเวลาดีมาก
1: พอสมควรพอสมควรก็คือเราจัดรายการ
2: ดีนะผมขาครับผม
1: เราจัดรายการเพื่อสุขภาพเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วจัดรายการไปด้วยนี่ออกกำลังกายไปด้วยไหมเนี่ยแบบปีบิดพื้นอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: นี่บางทีก็มีบิดเนื้อบิดตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยหลังไมค์อ่ะใครจะเห็นหลังไมค์ไม่มีใครเห็นเรา
2: ใช่ไหมหลังไมค์เราอาจจะใส่ผ้าขาวไม
1: ้ใช่ถอดเสื้อจัดรายการยังมีเลย
2: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ
1: ์ถ้าไลฟ์ถอดเสื้อจัดรายการนี่เรตติ้งกระฉูดแน่เลย
2: แต่ผมเคยนะพี่ลง
1: ครับ
2: คือประชุมซูมอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมข้างนอก
1: ครึ่งท่อนครึ่งท่อน
2: โอ้โหอย่างดีเลยนะฮะข้างล่างนี่กางเกงขาสั้นเลยฮะ เราก็ลืมไปประชุมเสร็จเขามีพักใช่ไหมลุกไปเข้าห้องน้ำ
1: จ้าเอ๋เลย
2: จ้าเอ๋ลืมปิดกล้อง ระวังด้วยฮะแต่งตัวดีครับผม
1: ครับครับครับ
2: โอ้แต่ว่าวันนี้ดูข่าวไม่น่าเชื่อเลยฮะที่เ
1: ห
2: ต
1: ุ
2: เด็ก11ขวบโอ้ครับตอนนี้มรณะเพิ่มอีก1ลูกแล้วนะฮะ
1: เป็น9โอ้ยข่าวเศร้า
2: แล้วดูคลิปเนี่ย โอ้ไม่นึกว่าหนักนะนะ
1: ครับ
2: นึกว่าหนักนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดู
1: ผมไม่ตามเลยข่าวนี้ผมไม่ตามเลยแบบอ่านแบบตามแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
2: กดเข้าไปดูนิดนึงนะว่าติดตาเลยฮะ

0: พื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 นะครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการประกวดรางวัลสมุนไพรคุณภาพซึ่งในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยอภัยภูเบศรหนึ่งในองค์ภาคีร่วมจัดงานได้รับรางวัลสมุนไพรคุณภาพรวม3รางวัล นะครับโดยแพทย์หญิงบริรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลว่าทั้ง3รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาสมุนไพรบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตต่อเนื่องกว่า40ปีสามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้ง3รางวัล นะครับนะฮะได้แก่รางวัลปลูกรักปลูกไทยด้วยใจรักนะครับซึ่งเป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาครัฐซึ่งยาแคปซูลเพชร100ข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเนี่ยได้รับรางวัลยาเดี่ยวประเภทโกลนะฮะและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์บัลโปรดักต์2569อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่อภัยดีเมลอนจากมะระขี้นกซึ่งจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงมัสคูลสเปรย์จากกระดูกไหดำพัฒนาเป็นยาต้านสเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อของกลุ่มเอ็นเซตนะครับได้รับรางวัลประเภทที่2พรีเมียมเฮอร์บอลโปรดักต์ซัสเทนเนเบิลที่ตอกย้ำถึงคุณภาพสมุนไพรไทยที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตนะครับรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มัสคูลสเปรย์จากกระดูกไก่ดำก็ได้กวาดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและพรามมินิสเตอร์เฮอร์บอลอวอร์ดมาแล้วนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยในบูธวันก็มีการจัดทำหนังสือนะฮะบันทึกของแผ่นดิน16นะฮะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทุ่มเทเลยนะครับ ท่านใช้เวลา2เดือนนะฮะปิดห้องนะฮะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะโดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มสมุนไพร16กลุ่มเพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งภายในเล่มเนี่ยจะมีสูตรการทำยาต่างๆมาแจกฟรีในงานวันละ200เล่มนะครับและพันสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านวันละ300ต้นนะฮะเช่นหอมแท้รางจืดดูลงยาและกะเพราป่านะฮะเพราะมีเภสัชกรและแพทย์แผนไทยมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็เชิญชวนนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคม 10:00 น. ถึง 2:00 น. นะฮะ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 ครับผมเชิญได้เลยคร
1: ับ บูธอภัยภูเบศรอยู่หน้าฮอลล์12เลยเข้าไปเจอเลยนะฮะพรุ่งนี้แจกรางจืดพันที่ตัวยาเข้มข้นที่สุดนะเท่าที่เราดูแลมานะพันหนองทะเลปราจีนบุรีวันเสาร์แจก
0: พันสูง
1: ใช่ใช่วันเสาร์แจกพลูลงยาวันอาทิตย์กะเพราป่าครับ
0: ครับผม
1: เชิญ
0: เที่ยวกันนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะพี่ลงเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ลดราคาพิเศษให้ด้วยครับแล้วมีของแถมอีก
0: ผมมันลืมโปรโมทไป
1: ว่า
0: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนวันเกิดโรงพยาบาลนะ24มิถุนายนนะครับลด 30% นะครับอาทิตย์เลยจะหมดไปแล้วนะ
1: หมดไปแล้วอ้าวในเวลาไปในงานไปในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ลดเยอะเยอะลดเยอะแล้วมีแถมด้วยมีแถมด้วย
0: ครับ
1: ผมครับ
0: ครับพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้พอดีวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมาปรึกษาแกทำไปทำซีทีสแกนมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังงงๆเนาะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะให้ไปทำ MRI ต่อนะฮะก็เลยจะเอาที่เราเรียกว่าเข้าอุโมงค์
1: อ
0: ่ะเข้าอุโมงค์เนี่ยมันดีอะไรบ้างนะครับแล้วมันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเพราะไอ้อุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3อุโมงค์นะเวลาเราเอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอยู่3อัน
1: 3อุโมงค์คือ3เครื่องมือใช่มั้ย3ชนิด
0: เครื่องมือ
1: ครับผม
0: บางทีเข้าอุโมงค์มาเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียกให้ถูกว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อเนาะ3อุโมงค์นี่คืออะไรฮะก็คือ CT สแกน

0: MRI แล้วก็เพชสแกนนะฮะ PET เพชสแกนวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ควรระวังอะไรบ้างนะครับ
1: ไปดูอย่างแรกตัวสุดท้ายอะไรนะคุณหมอ
0: เพชสแกนฮะ PET ฮะ
1: อ๋อเพช PET
0: เพชสแกนใช่ครับมันจะชื่อย่อนะครับไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือ CT สแกนอันนี้เราจะคุ้นที่สุดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นนี่แหละเข้าไปแล้วก็จะมีอุโมงค์เนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บๆหมุนนะครับ CT สแกนย่อมาจากComputed Tomography Scan นะครับนะโดยหลักการเนี่ยมันก็จะใช้รังสีเอ็กซเรย์นี่แหละครับนะครับจากใช้หลายๆรอบเลยเนาะแล้วก็ยิงมาจากหลายมุมแล้วก็มาวัดที่เครื่องรับสัญญาณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดมาเป็นภาพตัดขวางนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยทำเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970ต้นๆนะครับก็เริ่มออกมาพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยแปลภาพนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยคนไข้ก็จะนอนบนเตียงเนาะแล้วก็เลื่อนเตียงผ่านไอ้ตัวที่เป็นช่องนะครับหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ5-30วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฉีดสีด้วยนะครับเอาไปใช้ทำอะไร CT สแกนเนี่ยคือ CT สแกนปุ๊บมันก็จะเห็นอวัยวะภายในครับมันจะเห็นเนื้อสมองเห็นเยื่อหุ้มสมองเห็นน้ำนะครับเห็นกระดูกนะครับในขณะเดียวกันตัวเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อพวกเนื้อในร่างกายหรือเป็นก้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์คลื่นเอ็กซเรย์นะครับมันจะแปรผลตามความหนาแน่นของวัสดุที่เครื่องเอ็กซเรย์นะมันผ่านนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเอามาใช้ประยุกต์ในการรักวินิจฉัยโรคเนี่ยในหลายโรคเลยนะครับเช่นถ้าทำที่สมองเนี่ยแน่นอนครับแยกโรคว่าเป็นสโตรกหรือเปล่านะครับสโตรกเนี่ยมีอิชิมิกกับฮิมเมเลตนะฮะอิชิมิกคือขาดเลือดฮิมเมเลตคือเลือดออกนะฮะเวลาเอาเข้าอุโมงค์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบมันจะเป็นสีดำนะฮะถ้ามีเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้ตีบเนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับพวกกระดูกแตกนะฮะโดยเฉพาะพวกกระดูกโหนกแก้มอะไรพวกเนี้ยนะครับไซนัสอักเสบเนี่ยพวกนี้ทำ CT ได้ดีนะครับปอดนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีก้อนมีน้ำอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับท้องเนี่ยนะครับถ้าทำตรงส่วนท้องเนี่ยสามารถวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบนะครับวินิจฉัยเรื่องนิ่วในไตพวกนี้ได้นะครับก็เอามาใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่ามันทำเร็วแล้วก็ใช้รังสีเอ็กซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัว CT สแกนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคนท้องนะครับมันมีรังสีเนาะมันมีรังสีเพราะนั้นในคนท้องเนี่ยต้องมีการชิวให้ดีถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องชิวให้ดีโดยเฉพาะท้องในช่วง3เดือนแรก 3-4 เดือนแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉีดสีซึ่งบางคนเนี่ยจะแพ้ได้แล้วก็ไอตัวคอนทราสต์มีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เป็นพิษต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดสี CT เนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องไตก่อนถ้าไตไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ดีนะมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นอย่างเคสที่มาหาผมวันนี้เนี่ยคือ CT สแกนแล้วมันยังดูสงสัยว่าจะเป็นก้อนหรือเปล่ามันไม่ชัดนะครับเพราะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะไปส่งเข้าอุโมงค์ชนิดที่2ครับอุโมงค์ชนิดที่2ที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาเรียก MRI
1: น
0: ะMRI เนี่ยย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะครับเครื่องใหญ่กว่า CT CT เนี่ยเข้าอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์สั้นแต่ MRI เนี่ยอุโมงค์ยาวอ่ะแล้วแคบนะฮะยาวแล้วแคบแล้วทำเนี่ยใช้เวลานาน นานเลยทำเป็นแบบ10นาทีบางคน30นาทีเลยนะครับหลักการเนี่ยจะต่างจาก CT นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำตัวไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในเรือเยื่อนะครับมันจะเป็นทำให้เกิดการคายประจุขึ้นมานะครับแล้วปล่อยพลังงานออกแล้วเขาจะเอาดีเทคไอ้ตรงการปล่อยพลังงานนี่แหละมาสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้จาก MRI เนี่ยถ้ามันจะชัดกว่า CT โดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอะ MRI ชัดกว่าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็มันเอาไว้ดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนดีมากเช่นจะไปดูว่าเป็นก้อนไหมหรือก้อนจาก CT ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของการคายพลังงานของตัว MRI เนี่ยมันจะทำให้เราแปลผลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างกระโต๊กอย่างเงี้ยนะครับทำ CT แล้วมันดูไม่เห็นชัดเจนแต่อาการมันดีเนี่ยถ้าเราไปทำ MRI เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น MRI เนี่ยในการวางเนี่ยการใช้ทางคลินิกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอามาไว้ในการยืนยันการวินิจฉัยเช่น CT มาแล้วมันยังงงๆก็มาทำ MRI ต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นกลุ่มพวกกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำ CT เนี่ยแต่ถ้าเป็น MRI เนี่ยมันจะเห็นเส้นประสาทเลยครับมันจะเห็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาที่ไปทับที่ชัดเจนเห็นว่าตัวรากประสาทตรงไหนที่มันถูกกดทับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอ่านเนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโรคแล้วก็การความคิดของคุณหมอว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับส่วนข้อเสียของ MRI เลยครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทราบเลยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบไม่ได้มันมืดเข้าไปเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะฮะ CT เนี่ยช่องมันจะใหญ่กว่ามันจะหลวมๆใน MRI ในช่องนิดเดียวนะครับคือเข้าไปแบบเหมือนกับนอนในหีบศพอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะขยับได้นิดหน่อยแล้วมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยเสียงจะดังมากบางคนกลัวนะฮะบางคนกลัวเลยแล้วเข้าไปเนี่ยบางทีมีแบบหัวใจต้องผิดจังหวะเลยก็มีแบบกลัวมาก
1: uh-huh.
0: เด็กๆเนี่ยจะมีปัญหามากเลยเขาจะกลัว
1: มันก็น่ากลัวอยู่ครับ
0: ใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีโลหะอยู่ในตัวทำไม่ได้นะเช่นไปร้อยไหมมาอย่างเงี้ยนะครับหรือมีแบบโลหะวัสดุโลหะเปลี่ยนลิ้นหัวใจบางอย่างมาอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอามาเลือกใช้นะแต่ MRI เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้ของโรคอะไรหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทระบบเนี่ยนะครับไม่มี MRI ที่แย่เลยนะครับแต่ว่า CT ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะสโตรกเนี่ย CT เนี่ยเป็นไม้แรกเลย MRI เนี่ยมันเอาไว้แค่คอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะ CT เนี่ยระดับอยู่นี้ก็พันต้นใน MRI เนี่ยอาจจะพันกลางบางทีไปถึงหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะทำพาร์ทไหนอะไรอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเครื่องสแกนอีกตัวนึงเขาเรียกเพชรฮะเพชรเนี่ยย่อมาจาก positron emission tomography นะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้หลักการก็คือว่าเขาจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปก่อนนะครับก็คือสารกัมมันตรังสีนะครับเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นกูโคสนะครับแล้วก็ปกติไอ้กูโคสพวกนี้เซลล์มันจะเอาไปทำเมตาบอลิซึมเอาเข้าไปใช้เพราะนั้นเทสสแกนเนี่ยครับเขาจะเอาไว้ดูฟังก์ชันนะอันนี้มันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CT กับที่เหนือกว่า CT กับ MRI นะฮะคือ CT กับ MRI เนี่ยมันบอกแค่ว่าโครงสร้างอ่ะมีหรือไม่มีหรือมีผิดปกติไหมบอกได้แค่นี้แต่ไอ้เพชรเนี่ยมันดูการทำงานครับว่าสมองส่วนไหนทำงานมากทำงานน้อยตรงเนี้ยมันจะเห็นในแง่การทำงานมากขึ้นนะครับโดยการเอาประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มพวกมะเร็ง นะครับ

0: ดูว่ามันเล็งกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเอ็มไอไอทีมันแยกออกยากใช่ไหมแต่เทสสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยครับโอ้กระจายไปที่ปอดนะกระจายไปสมองนะกระจายไปตับนะมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับวัดการคายพลังอานออกมาจากการใช้สารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากในการค้นหาระยะของโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทางโรคระบบประสาทก็เอามาใช้เยอะเช่นกลุ่มพวกสมองเสื่อมนะครับ
1: ครับ
0: มันเพราะว่าบางทีเนี่ยทำเอ็มไอเนี่ยก็เห็นแค่มันฝ่อใช่ไหมอีกนั่นอีกนี้ฝ
1: ่อ
0: แต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ฝ่อเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันยังมีอยู่แต่มันฝ่
1: อ
0: เอ็กซ์สแกนเนี่ยเอามาช่วยวินิจฉัยได
1: ้ oh. อ
0: ย่างสมมติเราเจอว่าสมองกีบหน้ากับสมองกีบด้านข้างเนี่ยฝ่อมากกว่าปกติเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะวินิจฉัยได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับซึ่งเอ็กซ์สแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับซีทีสแกนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะสต๊อกแล้วก็พัฒนาเครือข่ายเนาะ MRI เนี่ยโรงพยาบาลศูนย
1: ์นะครับ
0: มักจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะมักจะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องมีแต่เทสสแกนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆแค่นั้นเองครับเพราะนั้นในแง่การเลือกใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นอาการปวดหัวปวดท้องปวดลงขาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องทำไหมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยการทำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปสู่คำตอบสุดท้ายครับว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับคือถ้าบางทีมันได้แค่รู้มันก็บางทีก็ยังไม่ต้องทำนะฮะอย่างสมมติว่ากระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะอาการจะชัดอยู่แล้วก็ลองถ้าประคับประคองไม่หายจะเป็นต้องผ่าตัดพวกนี้อาจจะถึงต้องไปทำเพราะนั้นควรจะคุยกับคุณหมอก่อนว่าจำเป็นต้องทำอะไรแล้วถ้าทำเนี่ยควรจะทำอะไรจะ CT หรือ MRI นะครับบางทีเราไปทำมาเนี่ยเสียตังเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทำมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้เอาทำผิดตำแหน่งทำเทคนิคไม่ถูกหมอก็ไม่ได้อยากจะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปคุยกับหมอให้เข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำก็เข้าตามสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันโคเวอร์ทุกสิทธิ์เพียงแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการทำและจะใช้เครื่องมือที่ไหนทำให้คุยกับคุณหมอเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือพวกนี้มากที่สุดนะครับก็มาเล่าให้ทับให้ฟังครับ CTMRI แล้วก็เพียนครับ
1: ครับเพชรเนี่ยพันเพชรยังไม่มีใช่ไหม
0: ยังไม่มีฮะ
1: แล้วครั้งนึงแพงไหม
0: โอ้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นนะ
1: หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นสแกนเองนะคร
1: ับ โอเคครับมีอะไรต่ออีกไหมครับ
0: ครับเท่านี้ครับเดี๋ยว
1: ตอนนี้คุณหมอพักเลยนะให้คุณหมอมะกอนท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเตรียมตัวโทรกันเมื่อช่วงปลายรายการชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณน้าโทรมาขอเบอร์ฝ่ายขายแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวเดี๋ยวใครอยากได้เบอร์ฝ่ายขายนะครับใครที่อยากได้เบอร์ฝ่ายขายแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปพูเบทนะครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เตรียมปากกานะเตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนะครับหลังเบรกชุดเนี้ยนะผมจะบอกแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เพราะว่าเมื่อช่วงท้ายรายการช่วงข่าวมีคุณน้าโทรมาขอแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งให้ไม่ทันเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตจบสปอร์ตผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย3เบอร์ให้เตรียมตัวจดและการใครต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: ่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
7: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
11: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
12: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
13: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับไม่ควรพลาดนะต้องไปเจอกันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและก็อภัยภูเบศของเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับท่านที่ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะครับมี3เบอร์นะเบอร์ฝ่ายขายนะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรไปคุยไปปรึกษาได้นะครับ02 02มี02 2ตัวนะครับ02แล้วก็02 877 10 02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะฮะปรึกษาได้สอบถามเรื่องฝ่ายขายได้นะครับแล้วฝ่ายขายจะต้องกดต่อเป็นต่อ2นะฮะกด2ส่วนเบอร์มือถือของฝ่ายขายเบอร์ตรงนะครับก็มี086 086 5 6 3 5 6 3 1 1 2 3 1 1 2 3ผมทวนยาวๆนะครับ086 5 6 3 1 1 2 3แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ080 080 566 566 1 1 6 2 1 1 6 2ทวนยาวๆนะครับ080 566 1 1 6 2ครับเบอร์ฝ่ายขาย3เบอร์บอกให้เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามานะครับช่วงคุณหมอมาก่อนก็เบอร์เดิมฮะ02 290 0473โทรจากไหนครับ
2: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะปอตะระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณล้มด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะรบกวนปรึกษาหน่อยว่าตั้งหูล้มตั้งเมื่อ15 เมษาแล้วจนป่านนี้เนี่ยไหลมันยังปวดไหลอยู่แต่ว่าไปหาหมอคลินิกท่าแพแล้วเขาก็ถามว่าไปที่ฉุกเฉินวันที่เท่าไหร่บอกว่าวันที่15 เมษาหมอได้เอ็กซเรย์แล้วหมอที่ฉุกเฉินก็ไม่ได้บอกว่าเอ็นมันขาดเส้นนึงมันก็เหลืออยู่3 เส้นแล้วทีนี้ที่คุณหมอก็บอกว่ามันเหลือ3 เส้นไม่เป็นไรแอร์เส้นเดียวมันขาดไปทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีป้าปวดไหล่อ่ะตลอดเลยอ่ะค่ะมันไม่หายเลย
1: ขอคำแนะนำ
2: มันเกี่ยวกับเอ็นที่ขาดไปหรือเปล่าคะ
1: จะขอคำแนะนำจากคุณหมอนะ
2: ค
1: ุณหมอฟังแล้วเข้าใจนะคุณหมอนะ
3: เข้าใจครับ
1: โอเคเชิญครับแล้วฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
2: ค่ะ
3: คือผมคิดว่าที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเอ็นไหลเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกโรเตเตอร์ครับนะฮะมันเป็นการฉีกขาดของตัวเอ็นกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ปกติเนี่ยมันจะมีสี่มัดผมคิดว่าของคุณป้าเนี่ยเขาคงบาดเจ็บมัดใดมัดหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้ในแนวคือไอ้หน้าที่ของไอ้โรเตเตอร์ครับเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยึดกระดูกให้มันอยู่ในเป้าทีนี้พอมันเกิดจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการปวดอยู่ต่อเนื่องมาครับคือใช้งานมันคงใช้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับท
2: ี
3: นี้ประเด็นคือถ้ามันยังไม่หายเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจประเมินใหม่ว่าจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่เพิ่มเติมนอก นอกจากการแนะนำให้พักไหมเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็นนะถ้าคุณป้าคิดว่ามันป่วยมากแหละนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักเยอะๆเลยพักนี่คือหมายถึงว่าเราจะต้องลดงานที่เราเคยทำลงนะฮะถ
2: ้
3: าทำเท่าเก่าแต่ว่าไม่ได้พักนะ
2: ก็หมอก็ไม่ได้บอกว่าคงไม่สำคัญเพราะว่ามันขาดไปเส้นเดียวที่เหลือนี่ยังสามเส้นยังทำอยู่ได้
3: คือมันใช้ได้ครับคุณป้าแต่มันปวดไงเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนี้เราจะต้องลดการอักเสบก่อนครับแล้วให้ไอตัวเส้นเอ็นพวกนี้มันสมานตัวที่มันขาดไปนะสมานตัวให้มันเยียวยาตัวเองแต่สิ่งที่มันต้องการคือเวลาครับมันต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโดยหลักการน่ะจะต้องลดงดงานที่ต้องใช้ไหล่ทุกชนิดเลยครับส่วนใหญ่เป็นการประจำใกล้ๆตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นงานใกล้ๆตัวซักผ้ากวาดบ้านอะไรพวกนี้แหละครับที่เราใช้แขนทุกวันน่ะตอนเนี้ยถ้าผมประเมินให้นะผมว่าเยอะเก
2: ิน
3: ไป
2: หักโคเชอยู่ค่ะแล้วมันก็ปวดเลยแล้วก็ดูดแล้วก็ทำ
1: คุณน้าเดี๋ยวคุณน้าฟังให้จบนิดนึงนะฟังให้เข้าใจอีกนิดนึงคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือผมประเมินสถานการณ์ให้อ่ะครับการที่คุณป้าปวดตอนเนี้ยแสดงว่าการบาดเจ็บอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการอักเสบอยู่มันยังฟื้นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพักให้มากกว่านี้ครับพักให้เต็มที่เลยแล้วลองดูมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นไปให้คุณหมอเขาดูใหม่ว่าต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไหมฉีดยาผ่าตัดไหมนะครับครับ
2: วันนี้เราก็ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเป็นหมอกระดูกครับ
2: วันประมาณกลางเดือนนี้ค่ะหมอนัดเพราะว่าเขาให้แคลเซียมมาแล้วยาคลายกล้ามเนื้อยาพารายาแก้ปวดมาตัก6เดือนเอามันจะครบเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนะคะมา20กว่าก็เราก็ไปคุยกับหมอกระดูกก็ได้นะคะเขา
3: คง
2: เคยบอกกับเขาทีนึงแล้วแล้วทีนี้หมอก็คงจะลืมไปอ่ะหมอว่าอ๋อให้ยาไปกินสิ่งอย่างคนจะหายดีแล้วนะเพราะว่าหมอให้ยาครบไปเลย6เดือนแล้วก็วันหน้าก็ให้มาถ้ามันมีอะไรล่วงหน้าก่อนก็ให้มาก็ได้หมอก็ว่าอย่างนี้หมอก็ดูก่อนนะคะ
1: ครับถูกต้องแล้วครับก็ดีฮะสรุปพอเข้าใจนะหยุดพักเต็มที่เลยนะไม่ต้องทำเลยนะหย
2: ุ
1: ดใช้แขนหัวไหล่ข้างที่เป็นเลยแล้วลองดูซิว่าถึงวันที่หมอนัดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรากินยาครบถ้วนคุยกับหมอเลยนะ
2: ค่ะ
1: จ้าโอเคเคลียร์ไหม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีเต็มที่แล้วมันยังปวดทรมานอยู่มันยังเจ็บอยู่ทรมานอยู่ก็ต้องคุยกับหมอนะเชิญช่วยปิดเพลงด้วยฮะช่วยปิดเพลงด้วยครับ
4: บอมเฮกซีมใช่ครับ
1: เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงครับ
4: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
3: บอมเฮกซีมเป็นยาขับเสมหะครับ
1: เป็นยาขับเสมหะนะครับละลายเสมหะขับเสมหะ
3: ขับเสมหะแค่นั้นแหละ
1: โอเคครับ
3: คือไม่ได้แก้ไอโดยตรงแต่ว่าช่วยขับเสมหะครับ
1: ถ้าเสมหะไม่มีมันก็ลดไอได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
3: ใช่คร
1: ับ โอเคครับเอาต่อเลยครับสายที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับโทรติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะก็
3: คร
5: ับ เรียนถามคุณหมอว่าพี่เขาบอกว่าเอ็นขาดไปเส้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรอคะ
3: อ๋อจริงครับคืออย่างนี้ ที่สายที่แล้วใช่ไหมฮะคือมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าโรเตเตอร์คัพอะครับมันจะมีตัวเส้นเอ็นที่มันยึดอยู่4 มุมไม่ตรงหัวไหล่เราเนี่ยเขาจะมีวิธีทดสอบอยู่ว่าเส้นนี้ท่าไหนเส้นนี้ท่าไหนผมคิดว่าคุณหมอกระดูกเขาคงประเมินแหละว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันคือใช้คำว่าขาดคงไม่เชิงใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วกันบาดเจ็บใช้คำว่าบาดเจ็บบาดเจ็บมันไม่เชิงขาดนะแต่มันบาดเจ็บใช้คำว่าอย่างนั้นครับ
5: เพราะฉะนั้นน่ะคือดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็ล้มแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นปีนะคะกว่าจะหายเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยมันเจ็บแล้วทีนี้เอาหมอก็ให้มีโอติก้าบาร์มาเราก็พยายามทาทุกวันวันละหลายครั้งเนี่ยเป็นปี2 ปีนะอันเนี้ยถึงค่อยยังชั่วขึ้นนะคะค่ะก็เลยสงสัยว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ็นขาดแต่เขาบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ให้ยามาทาแต่เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ว่าหายได้นะคะค่ะ
3: คือจุดสำคัญของตัวข้อไหล่เนี่ยที่หายยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทำท่าจะหายมันก็กระตุ้นให้บาดเจ็บอีกแล้วก็วนๆอยู่แบบนี้ฮะเพราะนั้นมันถ้าจะให้ดีมันต้องพักก่อนครับ
5: คือใช่ค่ะเราต้องทำงานน้อยลงแต่ว่าขอโทษนะคือหมายถึงว่ามันจะแบบเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้ เหมือนกับว่าเราจะขอโทษนะเหมือนกับเราจะติดตะขอเสื้อชั้นในน่ะลำบากค่ะแต่ว่าพอผ่านไปเป็นปีกว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะคะก็เลยจะเรียนพี่คนเมื่อกี้นี้ว่าต้องทายาไปเรื่อยๆนะคะ ตรงที่เจ็บทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายขอบพระคุณนะคะชายตัวอยากทราบว่ามันฉีกได้เหรอมันขาดได้เหรอเพราะว่าหมอของดิฉันไม่ได้พูดคำว่าเอ็นขาดนะคะแต่ว่ามันหายได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
1: ครับ
3: ขาดจริง
1: ๆถ้ามันจะขาดนี่มันก็ต้องรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ใช่มันรุนแรงมากส่วนใหญ่มันไม่ได้ขาดแต่บ้านอย่างนั้นหรอกครับคือผมมักจะไม่พูดว่าขาดนะมันดูแบบรุนแรงไปอ่ะส่วนใหญ่บอกว่ามันก็บาดเจ็บมันฉีก
1: ตัว
3: เองได้
1: แต่ใช้เวลาแต่ว่ามือไงถ้าเป็นที่ข้างขนาดด้วยนะคุณหมอมันอดไม่ได้
3: เวลาม
1: ีที่หัวไหล่มันต้องจับใช่ใช
3: ่คร
1: ับ มันเลยหายช้าหนักเข้าไปอีกอ่ะต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
6: ฮัลโหลคืออยากจะสอบถามคุณหมอนะคะเป็นสมองไม่งงๆนะคะคุณหมอแล้วก็บางทีก็ลืมง่ายนะคะคุณหมอบางทีคิดจะทำอันนี้เนี่ยบางทีจะทำอะไรก็ต้องนึกก่อนอย่างนี้นะคะเป็นอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรฮะสบายดีคร
1: ับ สติตั้งสติ
3: สบายดีแบบเนี้ยมาตรงเนี้ยสบายดีส่วนใหญ่ก็เครียดๆนิดหน่อยนอนไม่หลับครับสติไม่อยู่กับตัวใจลอยยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอ
1: ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยที่มันจะทำก็เลย
3: ยังโทรมาถามได้เนี่ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ยังไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมครับ
3: แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณสมองมันล้านะครับเครียด
1: เครียด
3: ก็แค่นี้
1: อดนอน
3: ใครก็เป็น
1: ไม่มีสมาธิครับผมใช่ครับ
3: ครับ
1: ครับ
6: แล้วมีอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสมองนะคะคุณหมอ
3: มีเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์ไหมเพราะว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีจะคุยเรื่องของกัดเบรนแอคซิสนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกับสมองที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าสรุปคร่าวๆนะ
1: สั้นๆ
3: ให้กินผักเยอะๆกินถั่วแล้วก็กินในพวกอาหารที่มันเป็นแบบโปรไบโอติกอ่ะที่มันจะช่วยทำให้สมดุลลำไส้ดีขึ้น
1: โยเกิร์ตซะบ้างสัปดาห์ละหน2หนกินผักเยอะ
3: ๆถั่วอาหารหมักดองเนี่ยก็พอได้นะหมักดอง
1: ครับครับ
7: ค่ะ
1: เคลียร์เนาะจ้าไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องวิตกนะจ้าสวัสดีจ้าอ้าวต่อครับท่านที่รออยู่มามีภาค Facebook Live หลัง5ทุ่มของคุณหมอใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: จะคุยเรื่องสมองที่2บ่ายลำไส้อะไรป่ะ
3: ใช่ตั้งชื่อบือหวานหน่อยบอกสมองดีเริ่มที่ก้น
1: สมองดีเริ่มที่ก้นเดี๋ยวคุณฟังครับว่าไปติดตามภาคในภาค Facebook นะหลัง5ทุ่มหลัง5ทุ่มจบภาควิทยุก่อนเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเชิญครับ
8: สวัสดีคุณหมอคุณบรรลงค่ะ
1: เชิญครับอ
8: ยากจะขอสูตรลดความอ้วนนะคะ
3: โอ้เอาแบบไหนล่ะสูตรแบบไหนสูตรอาหารหรือสูตรยาหรือสูตรออกกำลังกายหรือทั้งหมดแหละ
1: ผสมกันดีไหม
8: ผสมกันค่ะแต่ว่าย
1: าไม่ชอบกินไม่เอายาผสมกันจะไม่เอายาครับ
3: โอเคอ่ะถ้างั้นเราเอาภาพรวมๆก่อนนะตอนแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอ้วนหรือเปล่าเออนะ
8: อ้วนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อ้วนนะคะแล้วก็เดินไม่ไหว
3: อ้วนเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเป้าหมายลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คิดดัชนีมวลกายคุณคิดเป็นไหมมันจะมีมวลกาย
1: สูตรง่ายๆก็ได้สูตรง่ายๆก็ได้คุณหมอ
8: สองคนอ่ะ
1: สูตร
8: เราอุ้ม
1: ลบ110
8: ไม่ใช่คนไม่คนนึง
3: ถ้าเอาแบบง่ายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนะฮะก็เอาส่วนสูงมาลบ110ส่วนสูงกี่เซนเอาลบ110อันนั้นน่ะจะเป็นน้ำหนักที่เราต้องการเนาะถ้าเราเกินไปจากนั้นก็ถือว่าเราอ้วนกันละกันโอเคนะเราก็จะรู้โกและรู้เป้าหมายว่าเราควรจะลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะข้อที่สองก็คือการเริ่มต้นลดความอ้วนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับแล้ววินัยมีสองคำนี้เลยนะฮะจิตใจคือต้องมีความอยากที่มากพอที่เราอยากจะลดอ่ะนะครับอีกอันนึงคือวินัยคุณต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าการลดน้ำหนักต้องใช้เวลาและความอดทนมากนะครับต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งก่อนคุณจะสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้นะเช่นไม่อยากเป็นโรคไม่อยากทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยหาแรงจูงใจหรือทำเพื่อให้มันรู้สึกสวยงามก็ได้อันนี้มันได้ทั้งคู่แต่อยากจะให้รู้ว่าจิตใจความตั้งใจกับวินัยต้องคู่กันถ้างั้นไม่มีวันทำได้ครับตั้งใจแต่ไม่มีวินัยก็ล้มเหลวๆคนลดน้ำหนักทุกคนเคยลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องแข็งแกร่งนะครับข้อที่3ก็คือ
8: เราต้องกินอะไรอาหาร
3: ข้อที่3
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อ
3: ต้องวางแผนนะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีและไม่สุดโต่งมากเนี่ยก็คือว่าต้องจัดสรรให้มันสมดุลทั้งพลังงานนะครับแล้วก็ชนิดของสารอาหารที่คุณจะต้องได้เข้าไปนะครับผมเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะว่าบางสำนักเนี่ยบอกไม่ต้องคุมพลังงานเลยกินไม่อั้นบางสำนักบอกให้คุมพลังงานแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเดินไปด้วยกันพลังงานคุณควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าคนปกติเนี่ยเราใช้งานทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 ผู้หญิงอาจจะอยู่สัก1,800ประมาณนี้นะครับกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่เนี่ยถ้าจะเริ่มหนักนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1,800ให้มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าในแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้คุณต้องไปเบิดดูตารางว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าพลังงานในแต่ละมื้อเท่าไหร่โดยหลักการก็คือถ้าอาหารที่มันมีแป้งและน้ำตาลไขมันเยอะเนี่ยพลังงานจะสูงนะครับก็จะต้องกินพวกนี้น้อยลงใช่ไหมที่เขาแนะนำว่าแป้งน้ำตาลไขมันสามตัวนี้
8: ถ้าเราลดน้ำตาลไปเลยเราไม่บูบหรอคะ
3: ไม่บูบหรอครับคือกินให้น้อยลงอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่บูบหรอครับเพราะว่าเราจะกินคาร์โบไฮเดรตอ่ะอยู่แล้วธรรมชาติคนไทยอ่ะเรากินข้าวอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นการที่คุณลดน้ำตาลไปในชีวิตอ่ะรับรองไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับ
1: เหลือสองนาที
3: สิ่งที่เรากินไปมันเกินพอเพราะนั้นคุมพลังงานแล้วก็สัดส่วนเรื่องของชนิดของอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องผักในแต่ละมื้อเนี่ยให้ผักครึ่งนึงนะครับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเป็นโปรตีนอีกเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกินแบบเนี้ยสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดปริมาณลงจากของเดิมเนี่ยสักของเดิมเรากิน100%เนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก75%ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง IF นะครับกิน3มื้อได้เลยนะครับผมเชื่อในการกิน3มื้อเพราะว่าถ้า IF เนี่ยโอเคช่วงแรกอาจจะลดแต่ในระยะหลังเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวเบซอลเมตาบอลิกเลทมันจะลดลงแล้วคราวนี้มันจะโยโย่ง่ายนะครับการออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าการคุมอาหารนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้ออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองอาหารจะมาสัก 70% นะสุดท้ายคือการนอนหลับครับการนอนหลับที่เพียงพอลดความเครียดลงอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดพอไม่เครียดมันก็จะไม่หิว
8: ง่ายไหมคะขอโทษนะ
3: คนเป็นซึมเศร้ามันก็มี2แบบอ้วนง่ายก็มีไม่อ้วนก็มีครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็มีประมาณเนี่ยแต่จุดสำคัญน่ะย้อนกลับไปข้อแรกนะคุณหาความตั้งใจตัวเองให้เจอความตั้งใจต้องแรงพอและต้องต่อเนื่องต้องมีวิน
8: ั
3: ย
1: ตั้งใจอดทนมุ่งมั่น
3: ใช่มันไม่ลดง่ายไม่ง่ายครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่ง่ายแล้วพอสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะลดถึงแค่ไหนเราถึงจะ
1: พอใจ
3: ว่าพอใช่ต้อง
8: รู้จะเดินไหวไงทุกวันนี้เดินไม่ไหว
1: ควรรีบลดเลยอ
3: ีกเรื่องหนึ่งเดินไม่ไหวก็อีกเรื่องเดินไม่ไหวมีปัจจัยอื่นด้วยโอเคไหมฮะบางทีต้องแยกแยะออกจากกัน
1: แต่ลดแล้วดีแน่นอน
3: ดีแน่นอน
1: ดีแน่นอนครับลดแล้วดีแน่นอนครับ
8: แต่รู้ตัวเองคือเป็นโรคติดน้ำตาลต้องกินหวาน
3: ไม่ต้องกินเลย
1: ต้องหักห้ามใจครับไม่ใช่เป็นโรคครับต้องใจครับอยู่ที่ใจครับนะหมดเวลานะอ้าวโอเค
8: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าว Facebook ก็คุณหมอนะต่อนะครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
3: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
4: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคล1แห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีก1แห่งโดยสามารถยื่นได้เพียง1ครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
2: ทีมชาติสเปนใช้ความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา 2:00 นความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มุนยอสโดยในรายของมุนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาวโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอานาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดังโซและมิชาเอลเกโกริชเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา18:00 น.โดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา10:00 น.ปฏิมาสอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา18:00 น.
6: ที่นี่สถานีวิทยุ
7: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
8: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
9: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
10: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วงเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานเดวิจุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแพร่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดี

รู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้วก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออัปปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตราย
นานาประ

นะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจคบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปคบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะ
จึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้น
นะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลอย่างสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
บุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากบางงั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจ
บางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมและก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ยสามสี่ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้
การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่ง
ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้น
คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดําเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดําเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสํารวมระวังมีสติกํากับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมกกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยแต่สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

่มีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนเทระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครบทรงชาติจากนั้นรายการบันทึกสถานเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการ 101.75 ขึ้นใจไวเก๋าตอนนี้การสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพปลายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสาคุณที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อจากคริสวิญญารัมย์ตลอดทางญาติโยมบ้านน้องสนมตำบลบันยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญชาปนกิจศพของคุณพ่อจากคริสวิญญารัมย์โยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณคุณแม่มณีมณิตรำพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้เพื่ออุทิศบุญให้กับคุณเบญจามณิตรำหรือว่าตายก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่24กรกฎาคมนะจะไปเทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทธาวาสบัดข้าวตำบลดิสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมลงหน้านิยมนะเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องที่พึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธภาษิตเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายเมื่อวานนั้นน่ะได้ดูคลิปข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนคือเด็กอายุน้อยเนี่ยขับรถยนต์ไปชนพระที่กำลังเดินทุดงริมถนนใหญ่ซึ่งก็ทำให้พระท่านได้มรณภาพไปหลายรูปและบาดเจ็บก็อีกหลายรูปนะเป็นภาพที่สลดใจอเนกอนาถใจสำหรับผู้ที่พบเห็นเราพุทธศาสนิกชนก็ได้แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่พระที่มรณภาพกับอุบัติเหตุในคราวครั้งนี้และถวายกำลังใจแด่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุคราวครั้งนี้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราจำคำที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เราได้ฟังอยู่เนืองๆแล้วก็น้อมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบัติภัยนะที่จะพึงเกิดมีโดยที่เราไม่คาดคิดนั้นธรรมบทนั้นก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่แหละโยมญาติทั้งหลายจะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ประมาทนั้นเนี่ยดีที่สุดและผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันไม่ประมาทในบุตรหลานของตนเองนะบางทีบางครั้งเราฝึกให้ลูกหลานได้ขับรถเป็นแต่เยาว์วัยบางทีลูกหลานก็อยากจะลองหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะนำรถของผู้ปกครองออกไปขับเล่นหรือขับไปทำอะไรก็แล้วแต่ประสบอุบัติเหตุปฏิภัยก็มีอยู่บ่อยครั้งในโยมญาติทั้งหลายโดยเฉพาะในคราวครั้งนี้เป็นความสูญเสียครั้งที่สำคัญยิ่งเพราะมีพระธุดงค์เนี่ยท่านมรณภาพไปหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บไปอีกหลายรูปนะเช่นเดียวกันนั้นอย่าไปประมาทนะโยมนะการดำรงชีวิตตนและเราพระสงฆ์องค์สมเด็จก็เช่นเดียวกันไม่พึงประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะโดยเฉพาะการเข้าสู่ถนนใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายจะเดินด้วยเท้าหรือรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็แล้วแต่นะเราเป็นผู้โดยสารบางกรณีผู้ขับขี่ยวดยานก็ประมาทก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั้นเราทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนนะเมื่อขึ้นไปสู่บนท้องถนนแล้วต้องไม่ประมาท
ม้แต่การเดินริมฟุตบาทหรือริมถนนก็จะเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังให้มากนั้นโยมญาติทั้งหลายการดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องมีที่พึ่งนะคนที่ไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนอนาถาอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งนั่นเองหรือมีแต่พึ่งไม่ได้นะคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยจัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีความเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากหาความสุขไม่ได้เลยการที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าทรงชี้แนะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าที่พึ่งนั้นสำคัญและจำเป็นที่จะต้องหาแล้วก็ต้องมีเพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยนั้นที่พึ่งที่ควรจะหาและเราควรจะมีนะที่เป็นหลักสำคัญนั้นเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันนะโยมนะประการที่1ก็คือพึ่งตนประการที่2พึ่งคนประการที่3พึ่งธรรมะประการแรกพึ่งตนนั้นญาติโยมก็สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวอันการพึ่งตนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสย้ำสำทับไว้อย่างหนักดังเป็นที่รู้แจ้งทราบชัดกันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในที่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจบุคคลจะพึ่งตนได้จะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายจะต้องแข็งแรงจิตใจจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหาลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานและแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนและบุคคลได้โดยสะดวกนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านก็คือเป็นคนที่เอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานง่ายงานยากงานหนักงานใหญ่เนี่ยมันเป็นของที่เหลือวิสัยสู้ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นแม้งานง่ายงานเบา งานเล็กน้อยก็คิดไปว่าเป็นงานที่เตี้ยต่ำไม่ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสะดวกสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนที่ประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระธุระของสังคมอีกด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่งอมือไม่งอเท้าเนี่ยในยามเช้าๆกันอย่างเนี้ยถ้าเราตื่นมาในยามเช้าจะได้งานหลายถ้าตื่นสายงานมันก็จะน้อยนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์หรือวันศุกร์นะเราทำงานอีก1วันวันนี้เต็มๆงานใดที่ยังไม่แล้วเสร็จงานใดที่ยังค้างๆก็เคลียร์ให้เสร็จให้เรียบร้อยเสาร์อาทิตย์เราจะได้พักผ่อนหย่อนใจอันนี้พูดถึงญาติโยมที่ทำงานในระบบราชการหรือองค์กรที่ทำงานแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนญาติโยมชาวนาชาวไร่พ่อค้าแม่ขายไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอนเหนื่อยค่อยหยุดก็แล้วกันยังมีเรี่ยวมีแรงก็ทำมาหากินกันต่อไปผู้ดำเนินรายการก็ติดทำประจำวันเนี่ยก็ตื่นมาเทศปรดยาปรดโยมให้กำลังใจทุกเช้าไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกันเรียกว่าเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบใครมีบทบาทหน้าที่อะไรแม้จะเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ก็แล้วแต่เราก็ยังจะเต็มที่กับหน้าที่การงานนะนี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความยากลำบากนะเราสู้กันต่อไปคนขยันนั้นในโยมญาติทั้งหลายไม่มีคำว่าท้อสาธุชนทั้งหลายคนที่ขยันเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำงานเป็นคนที่อดทนนะเรียกว่าทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการได้สู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้านี่คือคนขยันมักจะอดทนแล้วก็ไม่ท้อกับหน้าที่การงานที่ตนนั้นกระทำโดยคิดเสมอว่าท
ุกข์ยากลำบากในช่วงนี้ไม่เป็นไรแต่ก็หวังความสุขในวันข้างหน้านะอันนี้ก็เรียกว่าคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมักจะมีขันติมีความอดทนบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้เนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ขยันแล้วนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่ฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติที่เราหามาได้นะเป็นผู้ที่เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรที่จะเสียเกินได้ใช้เกินมีนะมัตตัญญุตาสทาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงนั่นเองนะโยมนะคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้เชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนะชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งนะแม้แต่ตนเองก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้แล้วใครเล่าจะมาพึ่งพาอาศัยเราได้นั้นคนอนาถาเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไร้ผลนิยมนะนกไม่จับป่าไร้ร่มนะสัตว์ก็ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงก็ไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่ด้วยนะนายไร้ความเมตตาไร้ความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์แล้วก็วัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่พึ่งเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวเราทุกคนเน้นพึ่งสร้างที่พึ่งให้เกิดมีนะโดยเฉพาะการพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนที่จะพึ่งตนเองได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ขยันเท่านั้นยังไม่พอรู้จักเก็บออมมีกัลยาณมิตรแล้วก็เลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากสิ่งเสพติดยาเสพติดนั้นมันเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายอบายมุขทุกชนิดเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะบกไพ่ไฮโลหรือการพนันออนไลน์ก็แล้วแต่นะล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมจะทำให้เรานั้นเนี่ยเสื่อมเสียผู้เสียคนเสียเงินเสียทองบางคนเสียยศเสียตำแหน่งไปก็มีหรือบางคนก็ถึงขนาดเสียชีวิตเพราะลุ่มหลงในอบายมุขได้ไม่รู้จักพอเรียกว่าเป็นบุคคลที่ลุ่มหลงกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมก็มีตัวอย่างมากมายสำหรับคนที่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ก็เกิดจากการที่ติดอบายมุขติดยาเสพติดโดยเฉพาะติดการพนันบกไพ่ไฮโลหรือการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นโทษสำหรับตนอย่างมากเลยทีเดียวนั้นถ้าอยากจะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและไม่ทำชีวิตของเราเนี่ยให้ตกไปสู่หลุมอบายคือหลุมแห่งอบายมุขเราพึงห่างไกลจากหลุมเหล่านั้นสาธุชนทั้งหลายประการที่สองนั้นเนี่ยการพึ่งคนนี่ก็สำคัญเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมน่าจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันการพึ่งคนนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์เราจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่นิยมอยู่เพียงลำพังอยู่คนเดียวจะไม่นิยมแม้ว่าจะพึ่งตนเองได้แต่ในบางครั้งจำต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นและอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในฐานะต่างๆกันเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการพึ่งความคิดถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงนะเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมและผลประโยชน์ก็จะดีตามมานั้นการคบคนก็สำคัญนะโยมนะต้องเลือกกัลยาณมิตรโดยเฉพาะญาติโยมที่มีคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคู่ชีวิตที่เป็นกัลยาณมิตรมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตใจต่อกันและกันนะต่อหน้ารับหลังก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้และไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคู่คิดที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันแบบนี้ก็พึ่งพาอาศัยกันและกันได้
แต่ถ้าไปเจอคนที่ไม่ดีคนปอกลอกคนที่ไร้สัจจะลักษณะอย่างนี้ไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่พึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านั้นขยันรู้จักรักษามีกัลยาณมิตรและเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายสิ่งเสพติดให้โทษถ้าเราตกเป็นทาสเสพขายจะทำให้เรานั้นมีความทุกข์มีโทษติดคุกติดตารางดังที่มีข่าวสาวแอร์โฮสเตสที่รับจ้างขนยาเสพติดไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็ถูกทางการทางออสเตรเลียเขาจับดำเนินคดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนถ้าเราไม่ละโมบโลภมากจะไม่อยู่ในคุกในตารางอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากคนเรานั้นได้ไม่รู้จักพอถมไม่รู้จักเต็มสุดท้ายก็สิ่งที่ไม่ดีไม่งามติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียงเสียอนาคตและเสียอีกหลายเสียเพราะคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ยมีโทษแรงมากนะยิ่งอยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วนะญาติโยมเราก็คงจะเข้าใจกับกฎหมายของต่างประเทศเขาเด็ดขาดขนาดไหนสาธุชนทั้งหลายเรื่องพึ่งคนอื่นเนี่ยมีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ดีและใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเราทุกคนได้เสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีนะก็คือเพื่อนที่มีไมตรีจิตที่ดีต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีและหวังดีต่อกันหาได้ไหมเอาเฉพาะคนรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นหากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยนะเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนั้นเลยทีเดียวกล่าวสั้นก็คือว่าบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่อาศัยในย่านเดียวกันเป็นต้นก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันได้สาธุชนทั้งหลายการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องเลือกคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรคบหากัลยาณมิตรคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่าเพื่อนกินนั้นเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายหายากและที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วไหนหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้

่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้แม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าดังคำที่ว่านัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำว่าพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนะโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะโยมนะที่ทรงสอนให้ละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีและเป็นที่พึ่งของบุคคลดังคำที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิอย่างวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังนี้อีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลความว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้านั้นบุญคือความดีที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นนะผู้ใดเป็นคนชอบให้ทานเป็นคนชอบเสียสละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่ตรณีหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญเนี่ยมักจะเห็นทันตาดังที่คนโบราณท่านกล่าวไว้ว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคนั้นยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นเนี่ยบุญนะบุญคอยรักษาบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่ได้กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่ไหนก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่เรามีชีวิตและสามารถที่จะตามไปให้เราเนี่ยพึ่งพาได้ในโลกเบื้องหน้าอย่างแน่นอนนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องแสวงหาที่พึ่งพึ่งตนพึ่งคนแล้วก็พึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์การพึ่งตนพึ่งคนแล้วก็พึ่งธรรมะล้วนแล้วมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งนะเราอย่าไปประมาทเราอย่าไปชะล่าใจว่าเราเนี่ยจะมีความอยู่ดีมีสุขจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ตลอดปีนะหรือว่าเป็นอมตะนะไม่ใช่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะสังขารร่างกายของเราเนี่ยนำไปสู่ความเสื่อมในวันข้างหน้าจะเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วสุดท้ายมันก็เสื่อมส่วนคนที่ประมาทนั้นเนี่ย

จะไม่รีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีโดยคิดว่าตนเองเนี่ยจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกนานแสนนานแต่หารู้ไม่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์และมีอยู่บทหนึ่งในอนิมิตธรรมกถาเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าสอนให้เราวินัยสัตว์หรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าความตายมันไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะถึงคราวความตายก็จะมาเยือนเราแต่ก่อนที่จะถึงตายก็แก่ป่วยก่อนว่างั้นนี่เป็นเรื่องความจริงของชีวิตว่าเรานั้นเนี่ยไม่ควรประมาทต้องพยายามพึ่งตนเองให้มันได้ถ้าพึ่งตนเองสุดวิสัยถ้าพึ่งตนเองแล้วมันพึ่งไม่ได้เราก็พึ่งคนนะพึ่งคนด้วยพึ่งธรรมะด้วยจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่5ประการคือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยกาละเวลาที่จะตายเรื่องสถานที่ตายและคติหลังจากที่ตายแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เราไม่ประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าและไม่สามารถที่จะเดาได้แต่เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะเตรียมพร้อมด้วยการรู้เท่ารู้ทันถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารของเรานะเป็นต้นว่าชีวิตนี่แหละโยมญาติทั้งหลายคำว่าชีวิตในที่นี้หมายถึงคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกนานสักเท่าไหร่เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้ทราบว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือว่าหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลน่ะได้มีการกำหนดการอายุขัยของบุคคลไว้ประมาณ100ปีนะโยมนะแต่มาบัดนี้บุคคลผู้มีอายุประมาณ75ปีผู้ใดมีชีวิตคืออายุได้100ปีหรือเกิน100ปีแต่เป็นคนที่ขี้เกียจมีความเพียรย่อหย่อนน่ะหนักไม่เอาเบาไม่สู้หนีงานยากบากไปหางานง่ายคลายความเพียรให้การเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านที่ชาวบ้านท่านเรียกว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะหยุดนานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาหรือคุณธรรมประจำใจหาได้โตไปตามไม่ชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยสู้ชีวิตของบุคคลผู้มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านทำการทำงานแข่งกับเวลาสร้างคุณค่าชีวิตให้เกิดมีแก่ตนและบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้แต่คนโดยทั่วไปชอบคนมีอายุยืนผู้ใดมีอายุยืนถือว่าเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตก็จะมีน้อยแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากมายด้วยก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รู้เท่ารู้ทันเพราะไม่ประมาทในเรื่องของการดำรงชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

นาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พอพอพอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสีคราบครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกัน1ประชาคมอุดมการณ์รวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมสบายดีGood morning ASEAN welcome to Talk News this morning with the ASEAN community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งครับพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม4ค่ำเดือน8แรกปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียน Community ครับมีสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดครับประชาคมอาเซียนครับครับกราบสวัสดีครับ
1: ฝนตกไหมทางบ้านน่ะ
0: ไม่ตกครับแต่ก
1: ็นี่ก็เมื่อคืนเนี่ยไม่ตกหรอกตกแต่คืนวานเนี่ยโอ้ยตกจนตึงร่องเลยเนี่ยอาจารย์
0: ครับผมทางนี่คือที่ไหนครับบอก
1: กัน
0: คุณป้าครับทางนี่คือทางไหนบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยครับ
1: ทางเมืองแฝกครับเมืองแฝก
0: ทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะครับผมเอายังมีอื่นให้จับอยู่นี่ครับ
1: ไม่เสียงเบาแค่อาจารย
0: ์นี่ได้ยินหรือยังครับผม
1: ยินเส
0: ีย
1: งเบา
0: เบาเสียงเบาเนี่ยเดี๋ยวคุณ ลิตรชัยโคตรประโคนปรับนิดนึงครับได้ยินไหมเอ่ย
1: ก็ได้ยินเสียงเบาคือเก่าเน
0: ี่ยนี่ได้ยินใช่ไหมครับนี
1: ่
0: ได้ยินแล้วเน
1: า
0: ะครับผม
1: เมื่อวานนี่ตกลิ้นมาหน่อยนึง
0: ครับผม
1: เมื่อวันก่อนขึ้นก่อนนั่นแหละตกแรงตั้งแต่หกโมงจนสองทุ่มสามทุ่มนั่นแหละ
0: ครับ
1: โต๊ะกลิ้นอีกคืนเนาะเป็นมาพูดเสียงอิงร้องเขาจับอิงกันได้คนละ10โล20โลบางคน
0: อย่าไปจับมากครับเอาไว้เป็นแนวเบิ้งให้เขาได้เผยแพร่เบิ้ง
1: ได้แพร่พันธุ์นะ
0: โอ้สมัยเป็นเล็กน้อยกินอยู่ครับตั้งแต่พอโตมานี่ไม่กินแล้วครับ
1: ไอ้นี่ก็ไม่กินคือกันนั่นแหละ
0: นั่นเองเอาไว้แนวเบิ้งให้เขาไข่เบิ้ง
1: อาจารย์ได้เห็นข่าวที่พระสุดงเนาะ
0: โอ้โหนั่นแหละอันนี้อนาจใจจริงๆเลยครับ
1: ไม่น่าจะมา
0: ที่
1: เสียชีวิตไอ้แบบนี้เนาะขนาดเป็นพระเนาะเดินสุดงแท้ๆ
0: ครับนี่แหละความประมาท
1: ว่าจะเป็นเวรกรรมในชาติปางก่อนยังไงกับเด็กหน่อยคนนี้นะ
0: ความประมาทด้วยครับเนี่ย
1: หนา
0: เองครับ
1: ก็ไม่มีอะไรดอกอาจารย์วันนี้ก็ขอดปานิม
0: ครับจะไปวัดใช่ไหม
1: ปานินไปร้อยนึง
0: จะไปวัดใช่ไหมครับนี
1: ่ไปวัด
0: ครับอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณป้าบุญเรียน
1: มีหลายดอกอาจารย์ขึ้นเลย
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับผมการเป็นประชาคมอาเซียนนี่ยกฐานะเมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับ10ปี6เดือนครับอีก4วันวันนี้คุณฤทธิชัยโคตรประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงนะมีกระผมคนอาเซียนบรรณาหน้าเหี่ยวนิดๆแต่วิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเพลงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยท่านผู้อำนวยการวิรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยหรือแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523 ขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์และแพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้กระจายเสียงในระบบ FM ครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และขออนุญาตทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจFacebook ไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากครอบครัววิทยาเดชนะครับซึ่งบัดนี้คุณแม่วรรณาวิทยาเดชหรือคุณครูวรรณาวิทยาเดชอดีตคุณครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะครับได้ถึงแก่กรรมอีกหนึ่งสายใช่ไหมครับครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับครับสวัสดีครับคุณป้า
2: วัน
0: ดาว
2: เสียงชัดเจนดีในวัดอินมีเสียงทะลุผู้ปงเลยที่เรียนแกอยู่ทางเมืองเฟกมันก็ห่างกันประมาณ40โลใช่ไหมจัง
0: คุณฤทธิชัยคนประคมมาปรับให้ครับเมื่อกี้นี้
2: ใช่ตอนนี้ดังแล้วทะลุผู้ปงเลยหนึ่งตะวันอินเนี่ย
0: ครับผม
2: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินไหมเอ่ย
2: ได้ยินครับตอนแรกว่าได้ยินทะลุผู้ปงทำไมมันเงียบนิดหนึ่งนี
0: ่เออนั่นเองนี่
2: ทางวิทยุน่ะมันชัดเจนดีอาจารย์แต่ว่าทางโทรศัพท์นี่แหละมันเบานิดเดียว
0: ครับครับคุณตาบรรเทามีข่าวคราวอะไรเอ่ย
2: ไม่มีอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ดอก
2: เ
0: นาะตอนนี้อยู่ที่วัดแล้วเนาะป้าบุญเรียนนี่กำลังจะไปวัดนะแต่ป้าบรรเทานี่อยู่ที่วัดแล้วอนุโมทนาบุญด้วยครับครับผมครอบครัวของครอบครัววิทยาเดชนะครับแจ้งข่าวนะคุณแม่วรรณาวิทยาเดชหรือคุณครูวรรณาวิทยาเดชอดีตคุณครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมครับได้ถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาธีรวนิช3วัดกลางพระอารามหลวงบุรีรัมย์ครับก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลจนถึงวันที่4กรกฎาคมแล้วก็วันที่5กรกฎาคมจะมีพิธีชาปนกิจในเวลา15นาฬิกาอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชั้นนี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
3: สบายดีครับ
0: ครับสบายดีครับคุณลุงสมนึกได้ยินเสียงไหมเอ่ย
3: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินเสียงไหม
3: โล
0: ได้ยินไหมครับผมได้ยินนะฮะได้ยิน
3: ครับได้ยินนี่
0: ครับผม
3: ได้ยินเสียงไก่ขันเน
0: าะได้ยินครับชัดเจนดีครับน่าจะเป็นไก่ตัวผู้นะขันยังไง
3: ครับตัวผู้ครับตัวแม่ขันไม่เป็นหรอก
0: กระตากอย่างเดียวตัวแม่เน
3: า
0: ะ
3: กักงานอาจารย
0: ์ครับผม
3: ขึ้นไม่ดีไม่มีคลื่นอาจารย์ไม่มีคลื่น
0: ไม่มีคลื่นใช่ไหม
3: แค่นี้ก่อนไม่มีคลื่น
0: เสียงไม่ชัดเลยไม่ได้ยินเสียงแต่ท่านนี้ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
3: ฟังไม่ได้ซับเลยอาจารย
0: ์ครับได้ยินไหมได้ยินแล้วเนาะ
3: ฟังไม่ได้ซับเลย
0: ไม่ได้ซับเลยกุกกักกุกกักเดี๋ยวคุณฤทธิชัยคนประคนปรับนิดนึงเนาะขอบพระคุณมากครับผมครับใครที่ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับร่างงบประมาณประจำปี2570นะครับไม่ใช่น้อยๆนะ3แสนล้านกว่าบาทนะครับ3แสนล้าน 80,000 ล้านบาทนะครับไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับก็อภิปรายกันก็รับวาระในวาระแรกไปแล้วนะครับก็ทำให้เห็นนะอะไรหลายๆอย่างนะครับที่แน่ๆก็คือว่างบประมาณนี้เอามาพัฒนาประเทศเป็นลักแหละแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการอภิปรายกันแต่ที่เห็นบรรยากาศอย่างหนึ่งก็คือในห้องการประท้วงเนี่ยมีการประท้วงบ่อยจริงๆครับเราก็ต้องติดตามครับส่วนใครที่เป็นแฟนฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกก็ในรอบ32ทีมแล้วนะว่าเพิ่งจบกันไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองครับสเปนนี่ชนะออสเตรเลีย3ขออภัยครับออสเตรียสเปนชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0นี่อีกไม่กี่นาทีอีก15นาทีครับโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียในเวลา6นาฬิกาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียในเวลา10นาฬิกาส่วนในคืนวันนี้ครับนี่ คืนวันศุกร์นี่ก็จะเป็นช่วงดึกนะครับของวันเสาร์ครับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์แต่คู่นี้น่าสนใจมากครับคู่ที่2อาร์เจนตินาเจอกับกาบูเวดีกาบูเวดีนี่มีประชากรเพียง 500,000 คนเท่านั้นนะครับแต่เป็นตัวแทนของทวีปแอฟริกาครับในเวลาตี5นะคืนนี้ก็นอนดึกอีกสักคืนหนึ่งคู่สุดท้ายครับโคลอมเบียเจอกับกานนาหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับใครเจอใครนี่ค่อยมาว่ากันผลการแข่งขันเป็นยังไงก็ต้องว่ากันครับเห็นประเทศอื่นๆนะฮะไปแข่งขันฟุตบอลโลกก็ฝันเหลือเกินนะครับว่าเมื่อไรเนาะนะครับทีมชาติไทยจะได้แข่งขันฟุตบอลโลกบ้างโดยเฉพาะมีบางประเทศที่ประชากรน้อยมากเลยนะครับประมาณ 500,000 คนก็คือกาบูเบดีหรือเคปเวิร์ดนี่เองนะฮะแต่เขาได้เป็นตัวแทนของทวีปแอฟริกาของเรานี่มีประชากร70กว่าล้านคนนะมีข่าวเกี่ยวกับนักธุรกิจไทยครับไปถูกจับอยู่ที่ประเทศลาวปรากฏว่าถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีคอร์รัปชันมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนี่ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอื่นนะสำนักข่าวลาวลาวเทียนไทม์เขารายงานว่าศาลประชาชนนครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับได้มีคำพิพากษาคดีทุจริตครั้งใหญ่รวม4คดีโดยมีจำเลยรวมทั้งสิ้น17คนซึ่งประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงของรัฐผู้บริหารรัฐทวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ธนาคารและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศศาลมีคำสั่งลงโทษพิพากษาจำคุกจำเลยอย่างน้อย10คนครับจำเลย10คนนี้รวมทั้งอดีตผู้บริหารหน่วยงานสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าลาวสำนักงานตรวจสอบแห่งรัฐธนาคารสปป.ลาวและธนาคารส่งเสริมการเกษตรตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนคดีใหญ่มากเลยนะนี่ในคดีดังกล่าวครับยังมีนายอภิชาติวรรณกุลนักธุรกิจชาวไทยและอดีตผู้บริหารระดับสูงซึ่งถูกจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของ EDN จากความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของรัฐรับสินบนและใช้อำนาจโดยมิชอบโดยสารระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำครับสำหรับข้อกล่าวหาทั้ง4คดีครอบคลุมการทุจริตการรับสินบนการยักยอกทรัพย์การช่อโกงการปลอมแปลงเอกสารและก็การใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งเกิดขึ้นหลายหน่วยงานของรัฐศาลยังมีคำสั่งให้ริบทรัพย์ของผู้ถูกตัดสินลงโทษประกอบไปด้วยเงินสดยานพาหนะที่ดินบัญชีธนาคารรวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะในส่วนของนายอภิชาติวรรณกุลเนี่ยถูกสั่งชดใช้ค่าเสียหายแก่ EDN มูลค่า 24.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งยึดและขายทรัพย์สินได้แก่บัญชีธนาคาร10บัญชีที่ดิน11แปลงแล้วก็รถยนต์1คันครับนักธุรกิจไทยไปร่วมขบวนการคอร์รัปชันนะครับที่ประเทศลาวก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐของลาวเองนะครับร่วมมือด้วยนี่เป็นขบวนการใหญ่เลยครับจำคุกตลอดชีวิตครับอีกข่าวหนึ่งนะครับสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันตกมันก็คือในฝั่งประเทศเมียนมาฝั่งไทยเราครับต้องสั่งปิดโรงเรียนหลังจากที่ทหารพม่าเขาเพิ่มกำลังทหารนะครับเพื่อที่จะปะทะกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยครับโดยมีรายงานว่ากองกำลังทหารเมียนมามีการเพิ่มกำลังเข้ามาในบริเวณฐานบริเวณการปาซักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีของเมียนมาโดยคาดว่าจะเข้าตีกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาสูงตรงขามบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับก็ทำให้มีการประเมินสถานการณ์ก็ต้องปิดโรงเรียนนะครับในบริเวณพื้นที่ก็คือโรงเรียนแม่โกนแกนซึ่งประกาศยุติเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวครับสถานการณ์ปลอดภัยเมื่อไหร่แล้วก็คงจะ ได้เปิดเรียนตามปกตินั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงครับเรื่องของโกงข้อสอบเขาบอกว่าครบ7วันแล้วนะคดีโกงข้อสอบพลัดกระทรวงมหาดไทยยังรอผลสรุปร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติล่าตัวการนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวก็บอกเช่นเดียวกันครับปลัดมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยรุ่นผลโกงสอบ7วันนัดแจงรายละเอียดขู่ฟันข้าราชการเอี่ยวหมดเลย ปัดไม่รู้จักคนชื่อกิ๊ดเนี่ยหากแจ้งจับกันก็ยิ่งดีครับเอาก็คอยดูว่าจะเป็นยังไงครับจะออกหัวหรือออกก้อยจะเป็นมูหรือเป็นจากก็ต้องติดตามกันแบบยาวๆครับการทุจริตนี้ระดับประเทศเลยนะครับ ต้องกราบขออภัยครับส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีภาพข่าวนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จเยือน ที่ประเทศฝรั่งเศสครับเราเสด็จประตูชัยชมหอไอเฟลในหลวงพระราชินีประทับเรือล่องแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสครับแล้วก็มีภาพข่าวของฟุตบอลโลกครับที่ถูกจับตามองนี่จะมีอยู่2ทีมนะครับจากยุโรปก็คือฝรั่งเศสเนี่ยแหละที่โชว์ฟอร์มดีแล้วเกิดแล้วก็สเปนนะครับซึ่งชนะออสเตรียไป3ประตูต่อ0เนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสทีมนี้เขาบอกว่าโอ้โหตัวคมๆทั้งนั้นเลยนะฮะเขาบอกว่าประธานเป้ในที่นี้ก็คือเอ็มปาเป้นะครับยิงเบิ้ลตราไก่เฮนอร์เวย์ก็เข้ารอบ16ทีมครับโดยเฉพาะคีลิยันเอ็มปาเป้กองหน้าของฝรั่งเศสตัวนี้นี่โอ้รวดเร็วมากนะครับทักษะฟุตบอลดีเยี่ยมระดับโลกเลยนะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสนี่เข้ารอบไปได้นะครับชนะสวีเดนไปเมื่อวานนี้นะครับ3ประตูต่อ0ครับเข้ารอบ16ทีมนะฮะจะไปเจอทีมไหนนั่นก็เดี๋ยวคอยว่ากันครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีทีมอยู่ในใจหรือเปล่านะครับสำหรับท่านผู้ฟังครับมาดูข่าวอื่นๆนะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบสแกมเมอร์ชายแดนไทยกัมพูชาครับพลเอกอุกฤษบุตรนนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงทางด้านชายแดนนะครับในการแก้ปัญหาแก้งคอนเซ็นเตอร์ชายแดนว่าดำเนินการอยู่มี2ด้านครับหากพิจารณาตามคำสั่งและก็ประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องของการควบคุมสินค้าข้ามแดนแล้วจะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่เราทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกที่กับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลที่เป็นพื้นที่ที่เราให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องการปราบปรามเทคโนโลยีการฆ่ามนุษย์แล้วก็สแกมเซ็นเตอร์นะครับรวมทั้งเรื่องการปราบปรามยาเสพติดด้วยแน่นอนนะครับเรื่องสแกมเมอร์นี่ไม่ได้หมดไปนะไม่ว่าจะถูกปราบปรามอย่างหนักนะครับแต่พวกนี้ก็เคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาครับไปจุดนั่นไปจุดนี่ไปตรงนั่นไปตรงนี่เรื่อยเลยครับก็ยังมีหลอกลวงกันอยู่ตลอดเวลาครับปรากฏว่านะครับไทยเรานี่ส่งออกเขาทะลุ7.2 ล้านตันแล้วนะครับส่งไปที่ไหนบ้างครับฟิลิปปินส์มาเลเซียนะฮะก็ทำให้มีรายได้ 1.4 แสนล้านนะครับซึ่งการส่งออกข่าวไทยทะลุอย่างมโหฬารเลย 7.2 ล้านตันหลังจากที่มาเลเซียฟิลิปปินส์นำเข้ารายได้เป็นแสนล้านครับได้รับการเปิดเผยจากนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข่าวไทยเปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข่าวไทยปีนี้ขณะที่มีปัจจัยบวกที่ไม่คาดคิดเข้ามาสนับสนุนการส่งออกข่าว ให้มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์เนื่องจากขณะนี้ผู้นำเข้ารายสำคัญคือประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ซื้อเข้าจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและคู่แข่งสำคัญของไทยโดยระบุว่าสต๊อกเข้าอินเดียในขณะนี้เป็นเข้าเก่าไม่เหมาะที่ฟิลิปปินส์จะนำมาเก็บเป็นสต๊อกสำรองเพื่อรองรับปัญหาเอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบการผลิตเข้าทั่วโลกให้ปรับตัวลดลงครับดังนั้นในปีนี้นะครับที่คาดการณ์ว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนิโญในประเทศต่างๆก็ต้องมีการสต๊อกเข้าอย่างขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียโดยเฉพาะฟิลิปปินส์นี่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดประสบภัยพิบัติได้ครับเขาก็ต้องสำรองไว้อย่างมากมายครับก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาไทยส่งออกเข้าไปแล้ว 7.2 ล้านตันครับคิดเป็นเงินก็ 1.4 แสนล้านนั่นเองก็ไม่ใช่น้อยๆเลยครับส่วนแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาครับมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากนะประมาณ 50,000 คนนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่นับศพได้แล้วครับ 2,000 กว่าศพซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เตือนถึงระบบสาธารณสุขของประเทศเวเนซุเอลาแม้ว่าจะอยู่ในอเมริกาใต้นะครับแต่ก็ส่งผลกระทบเป็นห่วงโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การสหประชาชาติก็บอกว่าสาธารณสุขของประเทศเวเนซุเอลาอยู่ในภาวะตึงตัวหลังได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเหตุมหาธรณีพิบัติ2ครั้งซ้อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้สูญหาย 50,000 คนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 คนแล้วก็บาดเจ็บ 1,571 คนยังทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์สาบสูญอีกจำนวนหนึ่งครับซึ่งในเรื่องนี้นายคริสเตียนลินไมเยอร์โฆษกขององค์การอนามัยโลกได้กล่าวภายหลังการประชุมสถานการณ์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่อย่างน้อย3แห่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงส่วนที่เหลืออีก6แห่งสามารถใช้งานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นทำให้โรงพยาบาลขนาดเล็กอื่นๆที่เหลืออีก21แห่งอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างมากครับก็ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆนะครับให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองครับส่วนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยังคุยกันต่อนะครับที่กรุงโดฮานะในเรื่องของยุติการทำสงครามในรอบใหม่แม้ว่าจะมีการทำ MOU ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการโจมตีกันอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับของรัฐบาลสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐและอิหร่านได้ตกลงที่จะยุติปะทะรอบใหม่ที่ดำเนินมา2วันติดต่อกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะดำเนินการเจรจากันต่อเพื่อให้ทีมงานได้ลงรายละเอียดทางเทคนิคที่เขียนไว้ในบันทึกความเข้าใจยาซึกหรืออิสลามบัด MOU โดยกำหนดเบื้องต้นนะครับหารือที่กรุงโดฮาผลจะเป็นยังไงเอาไว้สัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชื่อชูกันดีคนดีสร้างสรรค์สังคมครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สฮอล์ทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
3: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสุทัศน์พรหมารายงาน
2: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับ รตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุ๋ยพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะเรามากับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านพิสิทธิ์วงเถียรธนาค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณตาสวัสดีผู้รับฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้มาเจอกับปภ.อีกแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นและต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
1: โอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะพระเดินทุดงซึ่งท่านก็ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์นะครับอยู่ๆดีๆมีรถจากไหนไม่รู้ชนนะครับพระที่เดินทุดงข้างถนนเนี่ยท่านมรณภาพเนาะ
0: ค่ะ
1: 11ใช่ไหมฮะ11ถึง12เนี่ยตอนนี้ต้องดูจำนวนแต่ว่าเยอะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แล้วก
0: ็
1: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็ตรวจแล้วก็เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งถือว่าเป็นเคสที่สะเทือนขวัญนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ประมาณช่วงก่อนเที่ยงไหมคะประมาณ11โมงประมาณเที่ยงประมาณนี้ก็เห็นแบบทุกสื่อเลยนะคะในการเผยแพร่ข่าวเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็ยิ่งไปเห็นภาพ
1: ใช่แล้วผู้ขับใช่ไหมครับผู้ที่กระทำความผิดนี่เป็นเด็กเนาะ
0: เป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วย
1: ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าน้องเอารถมาขับได้ยังไงต้องสอบสวน
0: น้องน่าจะอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะแล้วก็เห็นว่าขโมยกุญแจไปขโมยกุญแจรถไปแล้วก็ล็อกรถไว
1: ้เนี่ยตรงนี้เป็นหน้าที่ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลนะ
0: ตามกันไม่ทันนะคะตามไม่ทันโทรบอกตำรวจให้ช่วยกันสกัดแต่ก็ไม่ทันแล้วออกไปแล้วนะคะซึ่งก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ท่านปภ.เนี่ยก็ได้พูดถึงอยู
1: ่อันนี้เราย้อนกลับมาที่จังหวัดเรานะเพราะว่านี่เราต้องเขาเรียกเล่าเรื่องเมืองแปะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการเสริมสร้างวินัยจราจรนะครับเรื่องของระเบียบกฎหมายการขับขี่ต่างๆรวมถึงเรื่องของการฝึกให้เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดแล้วก็ให้เขาปลอดภัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งโครงการแรกที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเราได้ดำเนินการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงในห้วงตั้ง2เดือน3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราทำที่เขตเมืองเนี่ยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปฝึกอบรมที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราชนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยะปิยะนำก็ได้มอบหมายให้ท่านรองศรีธรรมราชแก้วเป็นประธานนะครับในวันที่เราจัดงานเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของการปลูกจิตสำนึกนะครับแล้วก็มอบหมวกทีละภัยให้กับท่านผอ.โรงเรียนไปใช้ในการรณรงค์แล้วก็มีการได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนส่งทางบกซึ่งดูแลเรื่องใบอนุญาตขับรถนะครับแล้วน้องๆหลายท่านเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถเครื่องมาเรียน
0: ไม่มีใบขับขี่ด้วย
1: ใช่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของทักษะที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในยามที่ประสบเหตุนะครับสามารถดับไฟได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยพ่อแม่ดูสำรวจตรวจสอบพวกเตาแก๊สห้องครัวต่างๆตรงนี้เราก็เสริมทักษะให้น้องๆนอกเหนือจากการเรียนในห้อง
0: นะคะซึ่งก็เป็นการช่วยกันในเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะคะต้องมีการส่งเสริมเด็กๆเยาวชนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้รู้ถึงในเรื่องของอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะบนท้องถนนถ้าหากว่าเราไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนหรือว่ามีความรู้ก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองนะคะ
1: อุบัติเหตุเนี่ยเราคาดการณ์ไม่ได้แต่เราป้องกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่ประมาท
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอย่าไปคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของเวรกรร
0: ม
1: จริงๆไม่ใช่หรอครับมันเป็นเกิดจากการกระทําที่ประมาทเนี่ยเป็นต้นเหตุสําคัญแล้วก็พฤติกรรมหลักที่ยังคงเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุก็คือขับรถเร็ว
0: ค่ะ
1: นะครับดื่มแล้วขับแล้วก็เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจร
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็แม้แต่เราที่เป็นผู้ปกครองนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสอน

0: การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญนะครับเพราะว่าทักษะในการเอาชีวิตรอดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็ต้องไปดูเรื่องจุดเสี่ยงในโรงเรียนนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเรามีจุดเสี่ยงเยอะแยะไปหมดเลยทั้งสนามเด็กเล่นในโรงเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรหกล้มนะครับรวมถึงเรื่องของไฟดูดอะไรต่างๆจุดที่ไปดื่มน้ำก๊อกใช่ไหมครับดีว่าเป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เรื่องของสระว่ายน้ำเด็กจมน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับบริเวณเรื่องของเขาเรียกจุดที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญมีการติดตั้งกล้องจรปิดหรือว่ามีการจัดเวรครูเฝ้าระวังอะไรต่างๆเพื่อให้เด็กปลอดภัยนะครับเราไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนทั้ง23อำเภอนะครับแต่ว่าเราด้วยข้อจำกัดของสถานที่เราก็คัดมา46โรงให้โรงเรียนละ2ให้อำเภอละ2โรงนะครับฝึกทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตผู้ที่บาดเจ็บเบื้องต้นนะครับโดยการขนย้ายผู้ประสบภัยนะครับโดยใช้เชือกเงื่อนแล้วก็เปรสนามต่างๆรวมถึงเรื่องการฝึกทักษะในเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงตรงนี้ก็จะต้องให้เด็กรู้จักการใช้อุปกรณ์โดยท่านอดิศักดิ์เทพอาจเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานโครงการในส่วนของบรรเทาสาธารณภัยของบริษัทไทยเบฟเนี่ยก็มาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดนำความรู้ที่เราควรเขาเรียกผู้ใหญ่ไม่ควรรู้ฝ่ายเดียวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณครูก็ไม่ควรรู้ฝ่ายเดียวเด็กก็ต้องรู้ด้วยอย่างเรื่องเด็กจมน้ำนี่ก็สำคัญเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยครับสอนทฤษฎี
1: คร
0: ับแต่อุปกรณ์การปฏิบัติในส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยต่างๆเราเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คุณครูกับเด็กที่เราคัดมาแล้วเนี่ยเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปเป็นวิทยากรครูแม่ไก
1: ่
0: แล้วก็สอนต
1: ่อ
0: ครับ
1: ในการสอนต่อแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเป็นการสอนในเรื่องของการเอาตัวรอดหรือแม้แต่เวลาที่น้องๆเนี่ยไปเจออุบัติเหตุต่างๆก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือได
0: ้ใช่
1: นะคะในเบื้องต้นเลย
0: ช่วยได้ไวรอดมีโอกาสรอดสูง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์เลยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราในเช้าวันนี้เนี่ยพอเจอท่านปภ.ก็จะได้พูดถึงในเรื่องนี้นี่แหละนะคะเพื่อที่จะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพูดกันบ่อยนะคะแต่อย่างอุบัติเหตุเนี่ยเราพูดถึงกันบ่อยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแต่ละวัน
0: ใช่แล้วอุบัติเหตุทางถนนก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนบนโลกใบนี้เป็นอันดับ2รองจากโรคมะเร็ง
1: ใช่ค่ะ
0: มะเร็งมี4ระย
1: ะ
0: แต่อุบัติเหตุทางถนนไม่ถึง4ระยะครับมีแค่ตายกับ
1: พิการค่ะบาดเจ็บพิการตายนะคะบางทีก็ตุ้มเดียวก็ไปเลยนะคะ
0: แล้วสุดท้ายก็ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการเล่าเรื่องเมืองแปลกของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะทาง Facebook Live นะวันนี้เราจะมีเกมให้ได้เล่นกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันวันนี้มีของรางวัลแจกด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนค่ะท่านหัวหน้าคะเช้าวันนี้หลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาเนาะทักทายป้าบรรทาสำนานใจด้วยนะคะทักทายพี่ยินยงประโคนพี่เหมือนสุขล้อมคุณลุงอเนกพริกไทยนะคะหลายท่านเลยพี่เหมือนจันนะคะพี่สำเริงนะคะพี่อาจารย์ธนสารด้วยนะคะบอกว่าฝนไม่เห็นตกเลยตำบลหนองมะโคกนะคะลำปลายมาศใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวท่านปภ.จะเล่าให้ฟัง
0: เราจะพูดเรื่องฟ้าฝนด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะทักทายพี่มานีนะคะพี่สกลเจียมเราอาจารย์กิติสาวงคำแล้วก็พี่กอบนิวรณ์รำด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุกันไปละมาดูกันต่อเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่แหละที่อาจารย์ธนสารบอกว่าพ่อธนสารบอกว่าทำไมฝนถึงไม่ตกเลยนะคะทั้งที่ในเมืองเนี่ยตกดีจังนะคะ
0: ค
1: ุณ
0: คือตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านรองคำเคลื่อนมาพูดเปิดประเด็นเรื่องการเขาเรียกสถานการณ์เรื่องน้ำนะแล้วก็ท่านรองศรีธรรมก็ย้ำเรื่องของสภาวะโลกรวน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่โลกร้อนนะฮะโลกรวน
1: ค่ะ
0: แล้วปีนี้เป็นปีเขาเรียกปีที่เราเข้าสู่ภาวะปรากฏการณ์ความแห้งแล้งขั้นวิกฤตที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเอลนีโญคือน้ำแล้ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือพูดง่ายว่าฝนจะตกน้อยแล้วฤดูหนาวจะสั้นลงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราได้มีการจัดการประชุม
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยะปิยะนำได้มอบหมายให้ท่านรอง

0: มูล
1: ครับ
0: สุธีรกุลเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: สำนักงานประปาภูมิภาคบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สำนักงานปปจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์และท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาคุยกันว่าเราจะรณรงค์เรื่องการใช้น้ำแล้วก็เรื่องของการเก็บกักน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งานไปอีก3ปีอย่างไรไม่ใช่ว่าดูแค่ปีเดียวนะปีนี้เราให้ตัวเลขสื่อมวลชนไปว่าระดับน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้วนะครับลดอาจจะน้อยกว่านิดนึงหรือว่าเรียกอะไรไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องนัยยะสำคัญแต่ใช้ได้แค่ปีนี้นะปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปเราจะมีน้ำเพียงพอหรือไม่เพราะว่าอะไรเพราะฝนมันไม่ตกเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็ไปดูน้ำในอ่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างหินหลังสารการจังหวัดเนา
1: ะ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอ่างขนาดใหญ่นะครับก็ยังมีน้ำเพียงพอเป็นแต่ว่าปริมาณน้ำมันอยู่ต่ำถ้าเราจะเอาน้ำมาใช้เราต้องสูบส่งนะครับตรงนี้ก็เลยต้องอยากขอความร่วมมือเกษตรกรด้วยส่วนหนึ่ง
1: นะครับ
0: เ
1: พรา ะที่ทำไร่ทำนา
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เราการเพาะปลูกเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยการปลูกข้าวเลยมันมีช่วงการปลูกนะยกตัวอย่างที่เราชอบใช้คำพูดง่ายๆเลยปลูกวันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่ออะไรเงี้ยแต่บางท่านก็ปลูกนอกระยะเวลาเช่นว่านี้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องมาคุยกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบละก็ได้มีการจัดประชุมและลงพื้นที่ก็ไปดูพื้นที่ตามอ่างต่างๆก็จากภาพก็จะเห็นว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ำที่ไม่สูงมากนะครับเมื่อวานไปวัดน้ำในฝ่ายบ้านยางที่อำเภอลำปางมาศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ระดับน้ำยังค่อนข้างน่ากังวลมีน้ำแต่ว่าใช้สำหรับแบบเลี้ยงระบบนิเวศการที่จะสูบขึ้นมาใช้หรือว่าการที่จะนำไปใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องมีการวางแผนเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเลยสัตว์น้ำระบบนิเวศต่างๆก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับน้ำที่สูบเข้ามาที่ประปาเราก็ต้องเขาเรียกอะไรใช้อย่างรู้คุณค่าเนี่ยอย่างห้วยลำมาดอย่างเงี้ยนะครับเราไปดูประตูระบายน้ำ
1: ค่อนข้างอยู่ต่ำ
0: เลยนะครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของวัชพืชที่ปกคลุมแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบลำรางต่างๆเนี่ยก็ต้องลงไปช่วยนะครับช่วยกำจัดช่วยทำความสะอาดเพื่อให้ตอนที่น้ำฝนมาเนี่ยน้ำฝนก็จะไหลลงท่อพอไหลลงท่อก็จะนำน้ำเนี่ยเข้าไปเก็บในอ่างที่เราต้องการคืออย่าให้น้ำมันถูกวัชพืชดูดระหว่างทางจนหมดพอน้ำไหลมาร้อยเงี้ยระหว่างทางเนี่ยโอ้โหทั้ง
1: ม
0: ายาลาบทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยกว่าจะถึงเราเหลือแค่20เลยเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการเขาเรียกอะไรกับจัดขยะด้วยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เป็นเรื่องลำรางสาธารณะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเขาเรียกอะไรอ่ะคลองชลประทานอะไรต่างๆเป็นเรื่องส่วนราชการแต่ว่าในห้วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ย29มิถุนายนจะสังเกตคุณต่ายเห็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมครับที่มาถ่ายเราหน้าถนนหน้าสวทช
1: ค่ะค่อนข้างเยอะเลยตรงทวีกิจเนี่ยนะคะก็ช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเกิดการระบายน้ำไม่ทันใช่ไหมคะ
0: ใช่คือน้ำไม่ได้ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: ท่านต้องแยกระหว่าง
1: ท่วมเนี่ยมันจะอยู่นานเลยนะ
0: ท่วมนี่หมายถึงว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะที่น้ำเข้าไปกระทบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตหรือการพักอาศัยภายในครัวเรือนเคหสถานเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ต้องมีการขนย้ายต้องมีการไปอยู่ศูนย์พักพิงภาวะอุทกภัยอันนั้นอ่ะคือภาวะอุทกภัยแต่ภาวะที่เกิดขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมันเป็นภาวะที่ฝนตกลงมาแหล่งน้ำในเมืองก็คือคลองระลมตั้ง 4-5 ลูกเนี่ยก็ยังสามารถรับน้ำได้เพียงแต่ว่าน้ำที่จะไหลลงท่อใต้ฟุตบาทเนี่ยมันไม่สามารถไหลลงไปลงคลองระลมได้โดยสะดวกเพราะพอผมขับรถไปดูช่วงสัก 4-5 ทุ่มของเมื่อวันที่29เนี่ยหลังจากที่ทุกท่านได้ส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้เขาเรียกให้สาธารณะรับทราบโดยเราเป็นผู้สื่อข่าวทางเฟซบุ๊กก่อนน
1: ะ
0: ผมก็ไปดูตามจุดนี่เราก็ได้ภาพจากเพจต่างๆอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณ อินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทำให้เราเห็นปัญหาแล้วตรงนี้ก็ได้คุยกับท่านอนุชิตซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์เนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลเรื่องของระบบการระบายน้ำว่าจริงๆเนี่ยระบบการระบายน้ำของเทศบาลเนี่ยพร้อมหมดนะครับเพราะว่าน้ำเหล่านี้ที่ไหลลงมาตรงคลองละลมเนี่ยมันต้องเข้าสู่การบำบัดเพราะว่าน้ำบนถนนเป็นน้ำสกปรกเราไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ภาครัฐเราได้ทำหน้าที่ในส่วนของกฎไกการระบายน้ำแล้วเราก็อยากจะขอความร่วมมือให้กับ
1: พ
0: ี่
1: น
0: ้
1: องประชาชน
0: ทั้งในเขตเทศบาลนครรวมถึงชุมชนในพื้นที่ทั้ง23อำเภอต่างๆเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันถ้าฝนตกหนักพายุเข้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องไปดูคือเรื่องของท่อระบายน้ำริมถนนเพราะว่าสังเกตไหมว่าเวลาน้ำฝนมาน้ำฝนขังน้ำต้องหาที่ไปธรรมชาติของน้ำคือไหลลงสู่ที่ต่ำที่ต่ำก็คือท่อแต่พอเราไปดูท่อปุ๊บอันนี้ผมขับรถไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในท่อเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษใบไม้ถังอะไรนะแก้วน้ำอะไรเงี้ยมันไปตันอันนี้ไปถ่ายที่หน้าทวีกิจนะครับถ่ายที่บริเวณฝั่งตรงข้ามซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ท่านถ่ายวันนั้นดีมากเลยเห็นสภาพความสูงของน้ำแล้วก็รถต้องแล่นฝ่าน้ำไป
1: ขับไปก็เห็นหลายคันเนี่ยก็จอดติดอยู่ไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงแล้วนะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการวางท่อระบายน้ำอะไรต่างๆค่ะมีการแก้ไขในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยที่มันระบายไม่ทันเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วตอนแรกๆตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้คุยกันอยู่ว่าจริงๆตอนแรกอ่ะมันก็ยังระบายน้ำได้ทันได้ดีอยู่นะคะแต่พอมาพักหลังๆมาเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่ามันเกิดจากพวกขยะหรือว่าสิ่งอุดตันต่างๆนี่แหละที่ไปอยู่ตามท
0: ่
1: อ
0: ใช่เพราะว่าต้องชี้แจงงี้ท่านที่รักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถังก็มี
1: ค่ะ
0: นะครับบางท่านก็มักง่ายนะท่านพูดตรงว่าแบบพอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งข้างถนนพอฝนมันตกอะครับฝนมันตกมันก็พายพวกสิ่งเหล่านี้ที่อยู่บนฟุตบาทอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็ไหลมาที่ถนนแล้วน้ำมันก็พัดพาเข้าไปสุดท้ายมันก็ไปปิดท่ออย่างเงี้ยตรงนี้ต้องตอนนี้ก็มีแผนทั้งเทศบาลนครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีแผนนะครับหลายที่ก็ใช้ลักษณะจิตอาสาไปช่วยกันทำความสะอาดดึงต้นไม้ที่อยู่ในท่ออะไรเงี้ยที่เป็นวัชพืชแล้วก็เก็บกวาดเศษขยะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะเพราะวันนี้เรามี
1: วันนี้เรามีของรางวัลมาแจกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้หัวหน้าอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
0: เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจหน่อยไหมว่าตอนนี้เรามีบ่อขยะเรามีปัญหาขยะอะไรบ้างนะครับข้อมูลจากท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านรังสรรค์วรรณเสนเนี่ยนะครับแล้วก็ผอ.ต้อยซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยครับผอ.กุสุมาศเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของบ่อขยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้วิธีการฝังกบด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่นิยมเรื่องของการเผา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของการเผามันจะก่อให้เกิดมลพิษ
1: ใช่
0: แล้วก็ทำให้เกิดก็เรียกผลกระทบตามมาหลายๆเรื่องเลยนะครับสิ่งที่ท่านผอ.ต้อยกับท่านน้องนินจังหวัดได้ฝากมาก็คือเนี่ยขยะมันเป็นเรื่องของลมหายใจด้วยใช่ไหมเพราะกลิ่นที่เราต้องสูดดมทุกวันเนี่ยท่านไปดูตัวเลขครับตอนนี้บ่อขยะในจังหวัดเวลามเรามี31บ่อเนาะแต่ว่าเป็นบ่อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแค่2บ่อคือบ่อของเทศบาลนครกับบ่อของทางอำเภอบ้านกรวดเทศบาลอะไรเนี่ยทางเทศบาลตำบลบ้านกรวดนะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูเนี่ยว่าขยะวันนึงเนี่ยต้อง 1,200 กว่าตันนะ
1: ค่ะ
0: คือไม่ง่าย1ตันเท่ากับ100กิโลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วนี่วันละพันนี่กี่กิโลเนี่ยโอ้มันเยอะมากมันมหาศาลแล้วเรามันขยะที่ฝังอยู่ใต้ดินมันก็จะไปกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินด้วยถ้าฝนมันตกลงมานะครับตรงนี้ก็อยากให้เราเนี่ยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลิกใช้โฟมลดการใช้พลาสติกแล้วก็ใช้อะไรนะสามรีอะรียูสรีไซเคิลรีดิวใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ถุงผ้าซึ่งวันนี้เรามีถุงผ้ามาร่วมสนุกมามอบให้กับเออเด็ดนี่ตัวอย่างนี่นะตัวอย่างหัวต้อย
1: น
0: ี่
1: ด
0: ้วย
1: ดูในภาพนะ
0: ครับนี่ถุงผ้าเนี่ยมี10รางวัล
1: อ๋อเป็นถุงผ้าที
0: ่น่ารักมากเลย
1: ทำแบบช่วยลดโลกร้อนด้วย
0: ใช่ซึ่ง
1: เป็นฝาหรือเปล่า
0: อะไรอย่างเงี้ยเป็นทั้งฝาด้วยคือฝานี่คือเอาฝามาประดับถุงผ้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเนี้ยเป็นโครงการเนี่ยแผ่นสีน้ำเงินเนี่ยครับโครงการเนี้ยเขาเรียกโครงการขยะแลกยิ้มไม่ใช่แยกแลกยิ้มนะครับก็คือพูดง่ายว่าคัดแยกขวดกับฝาขวดถ้าท่านแยกฝาขวดมา50ฝาขวดเนี่ยนะครับ50ฝาเนี่ยทางขอต้อยเขามีพวงกุญแจให้2พวงน่ารักเลยพวงกุญแจลายธงชาติไทยแต่ถ้ามีฝาพร้อมขวดมาด้วย100ขวดเนี่ยขอต้อยเนี่ยท่านน้องถิ่นจังหวัดนะครับรวมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยก็จะมอบเป็นถุงผ้าให้ซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เรารณรงค์ภายในสารกลางจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะขยายผลไปยังท้องถิ่นอำเภอเพื่อให้ทั้งท้องถิ่นอำเภอไปขยายผลในที่ว่าการต่อเราต้องเริ่มเขาเรียกอะไรราชการเราต้องเป็นจุดที่เริ่มก่อน
1: หน่วยงานราชการเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นก่อนนะคะ
0: แล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยได้แสดงความเห็นเรามีวันนี้เรามีมา10รางวัลนะครับเรามี10รางวัลท่านแสดงความเห็นมาว่าขยะในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหรือในชุมชนของท่านเนี่ยส่วนราชการควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรรวมถึงบางท่านอาจจะเสนอแนะในส่วนของภาคครัวเรือนก็ได้ว่าถ้าฉันเป็นประชาชนเนี่ยขยะเปียกขยะสารเคมีอันตรายขยะติดเชื้อท่านจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนส่งถึงมือพนักงานจัดเก็บขยะ10ไอเดียที่คุณตายกับผมอ่านแล้วผมชอบส่งถุงผ้าให้ถึงบ้านเลยแจ้งรายชื่อเสนอไอเดียมานะครับแล้วเดี๋ยวเราทักอินบ็อกซ์กลับไป
1: คำถามเรื่องแรกนะที่อยากจะให้แสดงความคิดเห็นก็คืออยากจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปบริหารจัดการหรือว่ามีวิธีการจัดการขยะให้อย่างไร
0: นอกเหนือจากเรื่องการฝังกบน
1: ะ
0: เรื่องจากการเผาทำยังไงให้ชุมชนละอาดราชการท่านอยากให้ราชการทำอะไรกับสองก็คือเราในฐานะประชาชนเราควรจะให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างไร
1: จะมีวิธีการบริหารจัดการขยะที่บ้านตัวเองอย่างไร
0: เขียนมาในอินบ็อกซ์ก็ได้
1: หรือว่าจะส่งมาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะทางช่องทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะคะก็ส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาดูนะคะใครอยากได้ถุงเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆนะเดี๋ยวส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องมารับเองนะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจก็รับของรางวัลกันไปนะคะเชิญชวนนะคะช่วงนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะไปจนถึงช่วงประมาณ 6:55 นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเริ่มที่เราก่อนเลยในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะถูกที่ไหมนะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยเราควรที่จะมีการช่วยกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำต่างๆนะคะเวลาที่เกิดฝนตกนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาเชื่อเลยว่าพอน้ำระบายไม่ทันน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยดับแรกเลยคือโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ใช่
1: เนี่ยนะคะจนลืมดูไปว่าเอ๊ะบางครั้งมันเกิดจากมือเราที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือเปล่า
0: ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เตรียมวอลลุ่มได้เตรียมกลไกในการทำงานต่างๆอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของความร่วมมือเพราะบุรีรัมย์เราเป็นหนึ่งเดียวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีการจัดตั้งกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในเคสของภัยแล้งที่ผ่านมาห้ามเผาก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ให้ทุกจังหวัดตั้งวอลลุ่มในส่วนของการเผชิญเหตุด้านอุทกภัยแล้วก็พายุฟ้าฝนต่างๆซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีวอลลุ่มอยู่จะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอุทกภัยเราแทบจะไม่ปรากฏเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ข่าวในประเทศเราเนี่ยตอนนี้เรามี2สถานการณ์ในช่วงฤดูฝนซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะน้องต่ายดูภาพข่าวที่ภูเก็ตที่ภาคใต้ที่อะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้น้ำท่วมเยอะมากนะ
1: ใช่ค่ะบ้านเขาเนี่ยท่วมหนักกว่าเรา
0: ใช่ฝน
1: เราแทบจะไม่เคยมีในเรื่องของน้ำท่วมเลยถ้ามีก็มีในส่วนที่น้อยมาก
0: ใช่ไรนาท่วมไรนาธรรมดาแต่ว่าในบ้านเรือนเนี่ยโอกาสเกิดน้อยของเรานี่จะเป็นเราขาดน้ำมากกว
1: ่
0: าเราไม่มีน้ำของเขานี่น้ำเยอะไม่รู้จะเอาน้ำไปไว้ทั้งไหน
1: เหมือนช่วงปีที่ผ่านมาที่หาดใหญ่อ่ะคือแบบสร้างความเสียหายเยอะมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาเนี่ยลำบากกว่าเราค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่ทีนี้เราก็ต้องเขาเรียกต้องรู้รับปรับตัวเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า คนจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เลยอยากจะให้ข้อมูลเรื่องของการคาดการเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งจะเกิดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: จะมีเขาเรียกปรากฏการณ์ฝนฟ้าคะนองนะครับพายุดีเพรสชันเนี่ยในห้วงวันที่2ถึง6กรกฎา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาคอีสานเนี่ยจะเป็นอีสานตอนบนนะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับก็อยากให้วางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ทางราชการเนี่ยได้แจ้งเตือนไว้นะครับอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะครับว่านั้นก็ต้องดูก่อนเดินทางไงทีต้องดูคือสภาพอากาศเลยนะครับเรื่องอุณหภูมิคงไม่น่ามีปัญหาภายในรถเรามีเครื่องปรับอากาศเนา
1: ะ
0: อุณหภูมิตอนนี้ก็ไม่สูงเหมือนฤดูร้อนละก็จะอยู่ช่วงประมาณถ้ากลางวันก็ประมาณสัก31 32อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมากแล้วก็เรื่องของลมพายุในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เกิดสถานการณ์หลายอำเภอนะซึ่งท้องถิ่นก็เข้าไปช่วย
1: นะ
0: ครับอย่างล่าสุดที่อำเภอพระพาชัย60หลังคาเรือน
1: วันนั้นฝนแรงฝนลมแรงมากนะที่พระพาชัยนะคะก็เห็นแบบทางบ้านเรือนพังเสียหายเนี่ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
0: ใช่แต่ว่าในห้วงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อีกหนึ่งพื้นที่คืออำเภอนางรอง
1: อำเภอนางรอง
0: นะครับ
1: น่าจะเป็นจุดเดิมที่เจอประจำเลยนะคะ
0: เป็นทางผ่านของ
1: เส้นไปทางโคราช
0: ใช่
1: นะ
0: คะนี่ก็อยากฝากเตือนเนาะฝากเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับถ้าเห็นถ้าไม่ดีฝนตั้งเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยฝนตั้งเขารีบกลับไปเก็บผ้าอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าฟ้าแลบด้วยนะครับ
1: แล้วก็ต้องเตรียมภาชนะในการกักเก็บน้ำด้วยนะ
0: ใช่ใช่ถ้าฝนตกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำต้นทุนแล้วล่
1: ะ
0: นะครับถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรตกน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ตกเลย
1: ค่ะ
0: น
1: ี่เริ่มเห็นผู้ตอบคำถามมาแล้วนะคะพี่สุเทียนบอกว่าทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะเป็นระเบียบแยกขยะนะพี่สนานช่วยรำนะคะบอกว่าเรื่องขยะเนี่ยหนึ่งเลยคือการเลี่ยงการรับถุงพลาสติกนะใช้ตะกร้าใช้ตะกร้าแทนนะคะสองก็คือการแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลแล้วก็ทำบอกขยะเปียกข้างบ้านไว้ด้วย
0: ขยะเปียกลดโลกร้อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยช่วงสัก 2-3 ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือแล้วตอนนี้มันกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วแล้วขยะเหลือใช
1: ้สวทเราก็ทำไว้เหมือนกันนะคะขยะเปียกยาเศษอาหารอะไรต่างๆนะเราก็แยกไว้นะคะเทไว้เป็นปุ๋ยด้วยได้ดีเลยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศจบแล้วยังคะท่านโป
0: จบแล้วครับจบแล้วทีนี้เราไปดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารน
1: ะ
0: ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองทัพภาคที่2นะครับท่านแม่ทัพภาคท่านลงมาบัญชาการเองเลยเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผนบรรเทาสาภัยโดยทางมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้จัดกิจกรรมฝึกร่วมพลเรือนทหารกับพลเรือนเนี่ยโดยการประกอบกำลังทรัพยากรกู้ภัย
1: น
0: ะครับที่ทางมทบจัดขึ้นเนี่ยเรานำทรัพยากรที่สำคัญในยามที่เกิดภัยไปร่วมฝึกซ้อมด้วยครับอย่างในภาพตอนนี้ก็เอารถผลิตน้ำดื่มนะครับไปสาธิตการใช้งานเพราะว่าเวลาเราเกิดภัยเนี่ยประชาชนต้องอพยพใช่ไหมครับหรือว่าต้องย้ายถิ่นฐานออกมาจากบ้านเรือนปกติทีนี้ประชาชนอพยพอย่างเดียวก็ไม่ใช่อพยพประชาชนก็ต้องกินด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากข้าวปลาเนี่ยนะครับเรื่องการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะครับรวมถึงผ
1: ู้
0: เปราะบางที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะในยามที่เกิดฟ้าฝนตกหนักๆแล้วเส้นทางถนนขาดต้องมีการลอยตัวต้องมีการก็จำลองสถานการณ์แม้ว่าจังหวัดเราจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเกิดเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปช่วยพื้นที่ข้างเคียงหรืออะไรก็ต้องมีการฝึกซ้อมก็จะบอกว่ายามศึกเรารบยามสงบเราซ้อมนะครับตรงนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านผบ.มทบ26นะครับร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดเราเห็นความสำคัญตรงนี้ฝึกซ้อมบางท่านบอกโอ๊ยตลกจังเลยเอาเรือไปพาย
1: ไม่
0: ตล
1: กนะครับใช่ไหมคะ
0: พายบกคือพูดง่ายว่าให้ทหารรู้วิธีว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เขาต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับแต่สถานการณ์ไม่เกิด ในพื้นที่เราก็จริงแต่ว่ามทบภาค2เนี่ยนะแม่ทัพภาค2เนี่ยท่านดูแลหลายจังหวัดทั้งมหาสารคามโคราชในโซนนี้หมดเลยโอ้โหซึ่งมีอุทกภัยเกิดนะครับบุรีรัมย์เราก็ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่ว่าไม่เกิดอุทกภัยแล้วก็สามารถใช้เป็นที่ตั้งของทรัพยากรต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือ
1: ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำไมจะต้องมีการซ้อมมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ค่ะการหยิบจับอุปกรณ์ออกมาใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เราใช้ไม่เป็นไม่ได
0: ้แล้วรถพวกนี้เขาเรียกเครื่องจักรกลสาธารณภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครขับรถเป็นแล้วจะไปขับได้น
1: ะ
0: มันเป็นใบขับขี่ประเภทหนึ่งซึ่งท่านต้องไปทดสอบเรื่องของความสามารถในการขับขี่เพราะเป็นรถใหญ
1: ่
0: แล้วภายในรถไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องการขับอย่างเดียวมันมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์ภายในรถอุปกรณ์เรื่องของเครื่องมือต่างๆก็ต้องมีการฝึกซึ่งตรงนี้เรากำลังถ่ายทอดให้กับทหารรวมถึงฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกองกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนเนื่องจากว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการฝึกร่วมกับทางสำนักอาสารักษาดินแดนคือเขาเรียกชื่อว่าอส.กู้ภัยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยพี่ๆอส.ซึ่งเราจะเห็นอยู่ตามอำเภอหรือตามสารกลางเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของท่านนายอำเภอเนี่ยตอนนี้เอามาช่วยงานภารกิจด้านสาธารณภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะอส.เนี่ยตอนนี้มีการรีคูดคนมีการรับสมัครคนเข้ามาก็มีแต่วัยหนุ่มสาวถ้าเป็นผู้เฒ่าคงเอามาทำงานเราก็กังวลอยู่ใช่ไหมเราต้องใช้คนที่มีเขาเรียกอะไรมีช่วงวัยที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะมีแรงนะในการที่จะวิ่งทำงานหรือว่าวิ่งช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วยิ่งฝึกกับทหารด้วยนะทหารออกกำลังกายทุกวันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเนี่ยอันนี้สำคัญเราก็ต้องสมรรถนะต้องใกล้เคียงกันนะครับเวลาไปช่วยผู้ประสบภัย
1: นะคะก็ซ้อมกันมีความรู้เบื้องต้นกันก่อนนะคะซึ่งก็โหเนี่ยการทำงานของปภ.ก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะหลายขั้นตอนเลยนะคะหลายรูปแบบก็ไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆแต่ว่ามันมีในเรื่องของการดูแลหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งการบริหารจัดการน้ำต่างๆน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆการใช้อุปกรณ์นะคะไม่ได้ดูแลแค่เวลาน้ำท่วมเท่านั้น
0: ใช่อันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ได้กับภัยที่เกิดจากการปะทะด้วยนะเวลาเราเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกนอกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้กำลังคนเข้าไปดูแลประชาชนขนเข้าอะไรทรัพย์สินอะไรออกมาเพื่อที่ไปสุนพักพิงอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือถ้าไม่มีการซ้อมเราก็จะไม่ทราบขั้นตอนต่อไปเพราะว่าในการซ้อมเนี่ยเขาก็จะกำหนดสถานการณ์เลยว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้พอเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บรถดับเพลิงต้องออกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเกิดเพลิงไหม้โอ้ทุกคนพายเรือมันคิวมันต้องได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือนกับช่วงสถานการณ์พื้นที่ชายแดนนะคะที่มีการปะทะกันเนี่ยเราก็มีการซ้อมกันก่อนนะคะซ้อมการอพยพซ้อมการหลบหนีอะไรต่างๆนะคะพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยบุรีรัมย์ของเราถือว่ามีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีและรวดเร็วเลยทีเดียว
0: ตอนนี้เป็นเบสแพคทีสที่หลายหน่วยงานมาขอดูงานที่สนามช้างนะเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็ยังมีแบบคณะแบบพวกสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงทหารใช่ไหมครับสถาบันป้องกันประเทศเขามาขอดูงานที่สนามช้างอารีนาเนี่ยรวมถึงสนามแข่งรถซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดใหญ่เพราะเรารองรับคนตั้งหลายหมื่นคน
1: เยอะมาก
0: แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยเอาของเราไปใช้เป็นโมเดลด้วยเพราะว่าเรื่องของการจัดสถานที่เนี่ยสนามช้างด้วยความได้เปรียบในการจัดกีฬา
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงการแข่งรถเนี่ยเราสามารถรับคนได้เป็นหมื่นดังนั้นห้องน้ำรวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งถูกปรับมาใช้เป็นห้องพักนะครับแล้วก็เรื่องของสนามที่มีความพร้อมในเรื่องการตั้งจุดบริการของส่วนราชการเนี่ยมันทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมาเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยตรงนี้ก็หลายสถานที่ก็เอาไปใช้กับสนามกีฬากลางนะครับแต่ว่าศักยภาพในการทำงานก็อาจจะต้องดูตามบริบทนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอของเรานี่เป็นเขาเรียกเป็นมาตรฐานโลกไปแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อจะเกิดเหตุเกิดภัยอะไรต่างๆนั่นเองนะคะจะต้องมีความรู้เบื้องต้นกันก่อนแล้วก็ซ้อมแผนกันให้ดีๆซ้อมแผนในทุกสถานการณ์เลยนะคะอ่ะมาดูนี่ไงผู้ร่วม เล่นเกมกับเราเนี่ยเล่นเกมติดต่อคำถามแสดงความคิดเห็นเน
0: า
1: ะ
0: ไอเดียกระโจนเลย
1: ใช่ใช่ตอนนี้กำลังมาแล้วนะคะอาจารย์กิติสาวงคำค่ะบอกว่ารณรงค์การจัดการขยะนะคะทุกแล้วก็ทุกอะไรเนาะอาจารย์น่าจะตกไปหรือเปล่านะคะแยกขยะแห้งขยะเปียกทำบ่อขยะข้างๆบ้านนะคะกลบแล้วก็ปลูกผักหรือว่าต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรณรงค์ให้ความสำคัญแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะให้อยู่ในจิตใจจิตสำนึกนะคะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนนั่นเองนะคะก็พอทำแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเป็นประจำนะแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับคนในครอบครัวให้ทำเหมือนกันถ้าทางครอบครัวทำอยู่แค่คนเดียวนะคะคนอื่นๆไม่ช่วยทำเลยเดี๋ยวก็จะท้อใจอีกเหนื่อยอีกไม่ทำ
0: คืออย่าให้คนใดคนหนึ่งเป็นเดอะแบกเรียกเดอะแบกเนา
1: ะ
0: ภาระทุกอย่างเนี่ยเราต้องกระจายมันจะได้ไม่หนักใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ก็เรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องเขาเรียกเรื่องนอกเหนือจากนโยบายของส่วนราชการนะอันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิญญาสากลเลยเรื่องของการลดขยะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเขาเรียกการทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันขี้คายลงขยะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะมันไม่ย่อยสลายมันไม่ย่อยสลายปุ๊บมันก็เกิดเป็นอะไรที่ทับถมแล้วก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
1: ค่ะอ่ะเวลายังคงมีอยู่นะคะท่านใดอยากจะรับกระเป๋าผ้าสวยๆส่งตรงถึงบ้านนะส่งคำส่งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะอยากจะให้ทางภาครัฐของเราเนี่ยไปช่วยเหลือหรือบริหารจัดการขยะนะคะอย่างไรนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็หรืออยากจะแสดงความคิดเห็นว่ามีการบริหารจัดการขยะที่บ้านของตัวเองอย่างไรก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะเหลือเวลาอยู่นะนะคะเดี๋ยวยังไม่ครบ10ท่านเลยนะกระเป๋าจะเหลือนะคะมีเรื่องอะไรต่ออีกคะท่านปปคะ
0: จริงๆเนี่ยเราต้องมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเรานะสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเรามีหลายกิจกรรมนะครับที่จังหวัดจัดขึ้นเนี่ยที่ผมว่าคึกคักมากสุดน่าจะเป็นเรื่องการอะไรนะครับสลากกินแบ่ง
1: ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะซึ่งเมื่อช่วงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็คลังจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการจับฉลากนะคะคัดเลือกตัวแทนนะคะที่จะไปเป็นผู้จำหน่ายจริงๆยังไม่ได้เป็นหรอกจะไปขึ้นบัญชีสำรองไว้นะคะเมื่อผู้ที่เป็นรายเดิมเนี่ยเกิดการเสียชีวิตนะคะหรืออาจจะมีการเลิกขายนะคะก็ผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้เนี่ยของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย100รายนะคะแล้วก็ของคลังจังหวัดอีก100รายนะคะเมื่อมีคนเดิมเนี่ยยกเลิกไม่ขายและนะคะหรือเสียชีวิตหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถไปขายได้เนี่ยผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้เนี่ยก็จะถูกเรียกชื่อไปทีละคนนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเมื่อจับฉลากแล้วเนี่ย100 200ท่านนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาขายเลยนะคะต้องรอก่อนเป็นการขึ้นทะเบียนสำรองไว้ขึ้นบัญชีสำรองไว้นะคะซึ่งบรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็คือคักมากๆเลย
0: ค่
1: ะเพราะว่าหลายท่านก็ไปนั่งลุ้น
0: เพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ลอตเตอรี่เป็นลมหายใจของบุรีรัมย์อีกอย่างนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ของคนไทย
1: ของคนไทยของคนไทยนะคะหลายคนก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าได้สมหวังนะลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นความหวังนะเป็นความหวังของคนอีกหลายคนเลยหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: เขาเรียกความหวังของคนไทยทุกๆ15วัน
1: ใช่ค่ะ
0: 15วันแล้วก็ไปลุ้นวันที่1 16หรือว่าช่วงวันที่ทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจัดรายการ
1: ค่ะ
0: นะครับจะผมสังเกตนะช่วงที่หวยออกเนี่ยช่วงที่หมุนวงล้อรถไม่ติดเลย
1: เ
0: พราะแปลกดีเหมือนกันนะเหมือนสมัยเด็กๆเนี่ยดูเขาทรายชกรถไม่ติด อันนี้ต้องบอกลุ้นว่าวันไหนหวยออกรถไม่ติดนะ
1: เพราะทุกคนรอลุ้นหวยกันอยู่อยู่หน้าจออยู
0: ่แสดงว่าทุกคนให้ความสำคัญแต่เราก็อย่าไปให้น้ำหนักในเรื่องของการก็เรียกอะไรเสี่ยงดวงเยอ
1: ะ
0: นะครับเราก็ต้องทำมาหากินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการเขาเรียกแบ่งนะแบ่งเรื่องรายรับรายจ่ายเราต้องทำบัญชีครัวเรือนนะครับว่าเงินที่เราเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยบางท่านเป็นแบบแรงงานรายวันนะท่านกินอะไรใช้มาหมดไปวันๆอะไรเงี้ยเราต้องเก็บสะสมด้วยเพราะว่าตอนนี้ต้องพูดตรงเลยสังคมเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วปัญหาที่พบคือหลายท่านเนี่ยไม่ได้มีรายได้ละคือนอกเหนือจากเบี้ยคนชราเนาะเบี้ยผู้สูงวัยเนี่ยท่านไม่มีรายได้ทางอื่นเลยมันก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมแล้วลูกหลานไม่เลี้ยงอีกตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล
1: ค่ะทีนี้พอย้อนมาดูในเรื่องของการจ จับฉลากนะคะคัดเลือกผู้ขึ้นบัญชีสำรองไว้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ที่ไปลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็อยากจะไปตรวจเช็ครายชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดวงดีไหมจับฉลากถูกชื่อเราไหมนะคะ100คน200คนที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ที่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปตรวจสอบรายชื่อกันได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเว็บไซต์ www.buriram.go.th นะคะหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ www.cgd.go.th นะคะหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็จะขึ้นบัญชีสำรองไว้นะคะมีระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะอ่ะช่วงนี้6:55 และเร็วจริงๆเลยเวลาของเราแป๊บๆเดียวนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเราพูดไม่กี่เรื่อง
0: แล้วสนุกมากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะพูดแป๊บๆเดียวก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวดูทาง Facebook Live ของเราต่อสักนิดหนึ่งนะมีท่านใดมาร่วมสนุกกับเราเพิ่มเติมอีกไหมนะคะก็สำหรับท่านใดที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราเดี๋ยวทักไปนะเดี๋ยวทักช่องทางส่วนตัวไปแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งที่อยู่มาเดี๋ยวเราจะส่งกระเป๋าผ้าไปให้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะทักทายคุณแม่น้องวาวาพี่ประยงจันทนามนะคะพี่ชัยปฏิรัมย์ด้วยนะคะอ๋อขอเสนอให้ทุกองค์กรท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งอบต.มีรถขยะทุก
0: โอ้โหสุดยอด
1: นี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเกิดอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีรถขยะมาเก็บนี่แหละเลยทำให้การบริหารจัดการขยะเนี่ย
0: คือชาวบ้านต้องรวมตัวช่วยเหลือกันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเพราะไม่มีคนขนย้ายขยะออกนอกชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างวิชาการก็ทำให้เกิดแหล่งรังโรคทำให้เกิดความสกปรก
1: ใช่เพราะบางทีในชุมชนเนี่ยบางทีมันไม่มีสถานที่ที่จะไปเป็นส่วนกลางที่จะให้ไปเป็นที่ทิ้งขยะนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางอบต.นะหรือว่าเทศบาลต่างๆเข้ามาดูแลด้วย
0: เพราะว่าการจัดการขยะเนี่ยบางทีพอเราบอกว่าหมู่บ้านเราจะเป็นจุดทิ้งขยะโอ้ชาวบ้านลุงไม่เอาอะไรเงี้ยต้องคุยกันก่อน
1: ค่ะต้อง
0: ค
1: ุ
0: ยก
1: ัน
0: ก่อนว่าจะจัดการยังไงแล้วว่าถ้าจะไปจ้างเอกชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายชาวบ้านจะต้องเก็บครัวเลยแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรครับใครก่อมลพิษคนนั้นก็ต้องจ่ายใครใช้วัสดุแล้วก่อให้เกิดขยะก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยสังคมด้วย
1: ค่ะพี่จิรรัตน์ศรีมาแก้วบอกว่าแยกขยะเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเองก่อนนะคะแล้วก็ขยะแห้งเน่าเปื่อยรีไซเคิลต้องแยกออกจากกันเพื่อที่จะให้เป็นขยะเผาน้อยที่สุดส่วนขยะที่เน่าเปื่อยเทลงหลุมที่ขุดไว้ในสวนก็ได้นะคะเทให้ไก่ให้เป็ดกินก็ได้
0: นะ
1: นะคะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักกลับไปนะคะช่วงนี้เหลือเวลา3นาทีสุดท้ายค่ะท่านพอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลานี้
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศนะเรื่องของปริมาณน้ำฝนทั้ง23อำเภอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าฝนที่ตกเนี่ยนะครับมันตกไม่ทั่วฟ้าอำเภอไหนตกก็ตกจังเลยอำเภอไหนไม่ตกก็คือ0มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของพยากรณ์ดินฟ้าอากาศตอนนี้ก็ฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่นะท่านก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสวท.นะครับเราจะได้ให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเดินทางต่างๆซึ่งก็อย่างต้นรายการเราพูดไปนะวันนี้ทางถนนเป็นเรื่องสำคัญนะครับก่อนเดินทางเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสภาพรถด้วยนะครับว่ามีความพร้อมไหมมีล้อยางสึกหรือยางบางคนขับจนล้อเป็นโดนัทเลยไม่มีเขาเรียกดอกยางแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ยไม่เปลี่ยนต้องไปดูด้วยนะเพราะหน้าฝนเนี่ยมันจะเขาเรียกการเบรกระยะการเบรกอะไรต่างๆเนี่ยพวกดอกยางนี่สำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของหม้ออะไรนะหม้อน้ำหม้อไฟอะไรต่างๆในรถเนี่ยคือพูดง่ายว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องของคนอย่างเดียวนะนอนไม่พอดื่มขับรถเร็วยานพาหนะก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะนี่แหละที่เป็นสองล้อสี่ล้อขับเคลื่อนที่จะพาเราเดินทางไปบางทีถ้าหากว่าไม่ได้มีการตรวจเช็คสภาพอะไรให้ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็ได้
0: บางคนทุกอย่างพร้อมหมดเลยลืมเติมน้ำมันแล้วก็ไปจอดระหว่างทางที่ไม่มีปั๊มก
1: ็
0: ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยอะไรเงี้ยต้องสำรวจหลายเรื่องนะครับ
1: จอดไม่ถูกที่ถูกทาง
0: อันนี้สำคัญคือถ้าจอดในจุดที่คนมองไม่เห็นจอดในจุดที่บังต้นไม้บังแล้วไปทิ่มกันเงี้ยนะครับตรงนี้อันตรายจนท้ายเสียชีวิตหลายรายม
1: ี
0: ภาพปรากฏอยู่
1: ค่ะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะคงจะได้เจอกันอีกนะคะกับทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็สำหรับผู้ที่ตอบคำถามเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะทักกลับไปกันแล้วกันเดี๋ยวส่งกระเป๋าผ้าสวยๆไปให้ถึงบ้านเลยนะคะ
0: รอรับที่บ้าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรำค่ะพร้อมกับหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถรธนาท่านปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ